0: ร่วมมือระหว่าง2ประเทศผ่านยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกและเสริมความแข็งแกร่งให้ภูมิภาคอาเซียนโอกาสนี้ผู้แทนภาครัฐและเอกชนทั้ง2ประเทศได้เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามเพื่อร่วมกันเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้ง2ประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและพลังงานซึ่งเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาผสานกันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่เพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
1: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ Tree Connect ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันความร่วมมือใน5สาขาหลักได้แก่พลังงานสะอาดดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์อาหารและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมถึงการเชื่อมโยงระบบชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
2: นักลงทุนเวียดนามที่มาลงทุนเมืองไทยผมเป็นประธานบอร์ด BOI ก็จะช่วย facilitate เรามีโครงการที่ตอบนโยบายท่านนายกที่บอกว่า ease of doing business เราทำโครงการ BOI fast pass ทำไปแค่ 5-6 เดือนตัวเลขการลงทุนไตรมาสเดียว 200,000 ล้านเลยการลงทุนเติบโตในรอบ11ปีเป็นโต 11%นั้นถ้าเราสามารถทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นที่เวียดนามได้การลงทุนทั้งสองฝั่งจะโตขึ้นก็ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของท่านผู้นำทั้งสองประเทศ
0: ด้านนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยในอาเซียนโดยมูลค่าทางการค้าระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามจำเป็นต้องร่วมกันเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสโดยกระทรวงพาณิชย์เสนอ4ประเด็นเพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย FTA การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง
3: สิ่งที่เราควรจะต้องมานั่งคิดร่วมกันก็คงไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะพยายามที่จะมาแค่ปรับตัวแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามเนี่ยทำงานร่วมกันกับทางเอกชนนะคะให้มีการเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่เปิดกว้างแล้วก็ถือว่าส่วนนี้จะเป็นปัจจัยในการทำให้การเจริญเติบโตแล้วก็มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
0: ทางนี้รัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งวาระเร่งด่วนคือการพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นเงื่อนไขการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดามาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ส่งผลกระทบให้กลุ่มบิดามารดาต้องสูญเสียสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไปทั้งนี้หากคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่กระทรวงการคลังจะต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถเดินหน้าตามขั้นตอนในลำดับต่อไปได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันกระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันตัวตนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้คือภายในวันที่21มิถุนายนนี
5: ้ประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, LINE Man, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นอย่างมากตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกลับรถโดยสารบขส.แล้วเกือบ 2,000 คนยอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาทโดยย้ำว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทเพื่อช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันพรุ่งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
5: นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานมาเลเซียขอหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งไทยคาดว่าจะได้ข้อยุติภายในเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวเพื่อจะรับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งของไทยล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่ใช้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อขอหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองประเทศประสานรายละเอียดเบื้องต้นก่อนการหารือโดยกระทรวงเกษตรคาดว่าการเจรจาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและจะเร่งดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้
4: อย.เตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนมาหลายครั้งแล้วและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณลดน้ำหนักจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักพบการลักลอบปลอมปนสารไซบูทรามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทหนึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยมีกลไกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่อยากอาหาร มีผลข้างเคียงต่อร่างกายเช่นนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหากรับประทานเข้าไปหรือได้รับในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิต
5: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงผู้ประกันตนตามมาตรา33แม้จะลาออกแล้วยังได้รับสิทธิ์ดูแลคุ้มครองต่อเนื่อง6เดือนหากจะป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุรักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายตามสิทธิ์ยูเซฟสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่ายส่วนผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เช่นลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะยังได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องอีก6เดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพตามเงื่อนไขโดยเมื่อพ้น6เดือนสิทธิ์รักษาพยาบาลจะโอนไปยังระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิที่ประกันสังคมอย่างต่อเนื่องสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา39ได้ภายใน6เดือนหลังออกจากงานโดยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่หมู่7วัดโคกพนมดีตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหสถจังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB 1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว ABC News ของสหรัฐว่าเขาต้องการให้มีการตอบโต้ที่รุนแรงและทรงพลังอย่างมากต่อกรณีที่เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกขณะที่สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเกาะเกสของอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีและมีการยืนยันว่ามีการยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองซิริกและการระเบิดในจังหวัดฮอร์มุซกันทางตอนใต้ของอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐช่วยเหลือนักบินทั้งสองนายได้แล้วซึ่งทั้งหมดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บ
4: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อการที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคแห่งนี้ต้องยุติลงโดยทันทีและการหยุดยิงในเลบานอนและอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซาต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่เลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคทั้งนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้อิสราเอลและเลบานอนจะมีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันสงครามในเลบานอนกำลังทำลายความพยายามของสหรัฐที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือน
5: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีโดยประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้นระหว่าง2ประเทศรวมถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตระหว่างจีนและเกาหลีเหนือที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตกลงที่จะขยายความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกันซึ่งถือเป็นการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้นายคิมยังกล่าวกับผู้นำจีนว่าเขาสนับสนุนหลักการจีนเดียวอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศ
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของอหิวาตกโรคในรัฐบอร์โนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายและพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคสะสมมากกว่า 7,800 รายส่งผลให้สถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกบุกไปเยือนทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่กดเสมอกับทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ0นั่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Lexus Ilkley Open ที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกเจอกับอากาซ่าอูโฮโปจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลกผลปรากฏว่าในเซตแรกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีจนต้องประจัดสินกันด้วยไทยเบรกก่อนที่สาวไทยจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นในเซตที่2เป็นนักหัวสาวอเมริกันที่คุมเกมได้เหนือกว่าทำให้มนัญชยาแพ้ไป 0-2 เซต6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และ0ต่อ6หยุดเส้นทางในรอบแรกการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลรอบคัดเลือกเพื่อชิงตั๋วไปลุยศึกชิงแชมป์โลกของ IWBF ทำนักบาสเกตบอลพาราไทยลงประเดิมสนามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มโดยทีมชายแข่งขันที่ประเทศไทยทีมวีลแชร์หนุ่มไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ไหวไพ่ไป35ต่อ53คะแนนนัดต่อไปทีมชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้านทีมหญิงซึ่งเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศสเปนทีมวีลแชร์สาวไทยพ่ายทีมชาติสเปนเจ้าภาพ39ต่อ77คะแนนสโมสรดัลลาสพอลสโมสรชั้นนำในศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาอัชราพรคงยศลงเล่นในลีกอาชีพกับสโมสรเน็กเทคอารันมาเรยามากาตะทีมในศึก SV ลีกประเทศญี่ปุ่นก็จะย้ายมาร่วมทัพดัลลาสพอลซึ่งทำให้อัชราพรกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่2ที่ได้เดินทางไปเล่นในลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาในฤดูกาลหน้าต่อจากพิมพิชยากกรำที่ได้มีการประกาศออกไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่มีการระบุสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามอัชราพรคงยศยังอยู่ในช่วงช่วยทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนโดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาทิพย์รัตนเสรีผ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกหนักมากและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง84 เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง23 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง17 เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง6 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
13: 1 นาทีกับกปท.
14: หากผู้ขับขี่ประสบเหตุรถตกน้ำโดยทั่วไปน้ำจะยังไม่เข้าห้องโดยสารในทันทีแต่รถจะค่อยๆจมทีละนิดผู้ประสบเหตุควรตั้งสติปลดเข็มขัดนิรภัยปลดล็อกประตูรถทุกบานเปิดกระจกสูดหายใจเข้าให้เต็มที่แล้วนำตัวเองออกจากรถทางช่องหน้าต่างหากไม่สามารถเปิดกระจกรถได้ให้ใช้ค้อนหรือของแข็งทุบกระจกรถด้านข้างไม่ควรทุบกระจกรถด้านหน้าหรือด้านหลังเพราะเป็นกระจกนิรภัยจะแตกยากเมื่อหาทางออกได้แล้วค่อยๆดันตัวเองให้พ้นจากตัวรถแล้วปล่อยตัวให้ลอยขึ้นเหนือน้ำตามธรรมชาติอย่ามัวห่วงข้าวของมีค่า พราะการตัดสินใจเอาตัวรอดอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามการขับรถด้วยความไม่ประมาทและมีสติถือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาดใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
16: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลทะเลนับเป็นแหล่งกำเนิดของยารักษาโรคนานาชนิดการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้งบประมาณสูงมากในต่างประเทศมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหายาที่ใช้รักษาโรคซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาเช่นโรคมะเร็งหนังสือ World Ocean Review 2010รายงานว่ามีการสกัดเพปไทด์ไซโคโนไทป์จากพิษของหอยเต้าปูนทะเลสายพันธุ์ต่างๆส่วนผสมของสารพิษรูปแบบที่ปรับแต่งแล้วนำมาใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังขั้นรุนแรงซึ่งการรักษาด้วยมอร์ฟีนไม่สามารถระงับความเจ็บปวดได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินการหมุนเวียนเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังการเปิดใช้สิทธิ์เฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่กระจายซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมายมากกว่า2%ภายในปีนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่มีการเปิดใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะก็มีการประเมินไหมคะว่าณตอนนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายสะสมไปแล้วเกือบ20,000 ล้านเป็นไปตามคาดที่ประเมินการไว้ไหมคะอาจารย์
20: คือผมคิดว่าจุดแรกนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจคาดการอยู่แล้วนะครับว่าคนจะตอบสนองโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามที่คุณมารีถามเนี่ยเราเชื่อว่าการตอบสนองเนี่ยจะเต็มที่นะครับแล้วก็วงเงินการใช้จ่ายเนี่ยคือน่าจะใช้หมดแน่สำหรับหลายๆคนนะครับจะมีค้างท่ออยู่ในกระเป๋าตัวเองเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยคงจะเต็มวงเงินของแต่ละวันจุดแรกก่อนผมคิดว่าที่รัฐบาลเนี่ยลงไปทั้งหมดก็คือประมาณ170,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเราแยกคนลงทะเบียนทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่น่าจะเป็น26 ล้านคนของไทยเชื้อไทยพลัส63 ล้านคนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเราตีเลขกลมๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40 ล้านคนก็หมายความว่าใช้เดือนละ1,000ก็40,000 ล้านบาทผมว่าตัวนี้คือตัวตั้งต้นนะครับสภาพประชาชนที่ต้องออก 40% ในวงเงิน 1,000 บาทสำหรับ22 ล้านคนเนี่ยก็น่าจะออกประมาณเกือบ600 บาทอะไรกลมๆนะครับ600 กว่าบาทก็จะมีวงเงินรวมกันเนี่ยนะครับเกือบประมาณนะครับที่ใช้ออกมาก็ 15,000 ล้านบาทขึ้นไปนะครับเป็นอย่างน้อยเพราะนั้นวงเงินโดยรวมที่ใช้แต่ละเดือนเนี่ยคือ55,000 ล้านบาทถึง 57,000 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราผ่านไปเพียงแค่ประมาณ9วันใช้วงเงินเกือบ 20,000 ล้านบาทเนี่ยก็เฉลี่ยวันละ 2,000 ล้านบาทนะครับถ้าเราเอา30วันคูณเข้าไปเนี่ยไม่คือตัวเลข 60,000 ล้านบาทแล้วครับซึ่งสังเกตนะว่ามันจะเป็นตัวเลขที่มีการใช้จ่ายอย่างคึกคักซึ่งก็สร้างบรรยากาศของความคึกคักสร้างบรรยากาศของการที่เงินเม็ดเงินหมุนเวียนกระแสการตอบรับเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ
19: okay.
20: ในฝั่งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองเนี่ยเราเพิ่งสำรวจพฤติกรรมของคนในช่วงใช้จ่ายในช่วงบอลโลกนะครับ
19: okay.
20: แล้วก็มีการถามเรื่องเกี่ยวกับทางด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยเชื้อไทยพลัสนะครับ
19: okay.
20: ซึ่งไทยเชื้อไทยพลัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แน่นะครับเขาใช้อยู่แล้วแต่ช่วงบอลโลกเนี่ยเขาก็ใช้บางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเขาใช้แน่อยู่แล้วแล้วก็ช่วยลดค่าของชีพของเขาและเขาคิดว่ามันทำให้เกิดความคล่องแคล่วคล่องตัวในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประเมินคร่าวๆโดยดูจากสถิติการใช้เงินในช่วง 8-9 วันนะครับ 20,000 ล้านบาทดูจากวงที่จะใช้ในแต่ละเดือนประมาณเกือบ 60,000 ล้านบาทและดูจากผลโพลที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำการสอบถามว่าคนตอบสนองการใช้มากน้อยแค่ไหนก็ผลบรรยากาศออกมาในเชิงบวกดีครับน่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ซึ่งเราน่าจะเริ่มเห็นผลหลังจากที่โครงการนี้ใช้ไปแล้ว1เดือนถึง2เดือนเนี่ยเราเริ่มจะเห็นแล้วล่ะว่าความคึกคักในระบบเศรษฐกิจน่าจะมีมากขึ้นครับ
19: อันนี้ก็รวมถึงภาคธุรกิจด้วยที่จะช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย
20: ์ก็ต้องบอกนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่ให้คนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเดือนละ1,000เอาง่ายๆว่าวงเงินที่ใช้จากโครงการนะครับวันละ200เนี่ยนะครับที่ใช้ไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็นการที่รัฐบาลเองตั้งใจแล้วว่าจะเป็นการช่วยดูแลค่าของชีพของประชาชนเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้จะถูกใช้หมุนเวียนในร้านค้าเล็กๆในพื้นที่และก็ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อร้านค้าเล็กๆในพื้นที่เนี่ยเขาจะสต็อกของไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาถูกซื้อของเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาต้องสั่งซ้ำเมื่อเวลาเขาสั่งสินค้าที่จะมาขายต่อซ้ำเนี่ยเขาก็จะซื้อจากร้านขายส่งในพื้นที่ในอำเภอในจังหวัดหรือจะซื้อจากข้างร้านใหญ่ๆที่เป็นโรงงานที่ผลิตเนี่ยนะครับเพราะเงินเนี่ยมันจะหมุนเวียนหลายรอบถ้าเรามาคิดคุณมารีกับผมเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายปั๊บเราซื้อข้าวแกงถาดร้านข้าวแกงก็ต้องไปซื้อผักผลไม้ตามตลาดที่ร่วมโครงการหรือไม่ร่วมโครงการก็ได้เพราะว่าเขาใช้เงินที่เขาได้มาเป็นรายได้ก็ไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมเงินมันก็จะหมุนอย่างน้อย2รอบ3รอบแล้วมันก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนในพื้นที่นั้นๆร้านค้าขนาดเล็กได้ประโยชน์เต็มจากการที่เข้าร่วมโครงการแต่ร้านค้าขนาดใหญ่ก็จะได้อานิสงส์ทางอ้อมเพราะว่าเมื่อบรรยากาศทางการจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจคึกคักคนก็จะกลับเข้าไปซื้อของจากร้านใหญ่ๆหรือว่าพวกโมเดิร์นเทรดอะไร
19: มันจะแตกต่างจากโครงการที่ผ่านมาอันนี้คือจะเป็นการช่วยบรรเทาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจรายตัวของบุคคลทั่วๆไปอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
20: ์ผมคิดว่าบรรยากาศของตอนที่คนละครึ่งพลัสใช้ในช่วงปลายปีนะครับที่ปลายปีที่แล้วเป็นบรรยากาศของการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวคือรอการฟื้นตัวเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ปี68เนี่ยขยายตัว 1.2% นะครับแล้วทางรัฐบาลก็มองว่าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยเศรษฐกิจจะติดลมนะไตรมาสที่4เนี่ยจะขยายตัวประมาณ 0.3% เองมันจะถล่มลึกลงไปและทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับมีสภาพคล่องในการเงินน้อยรัฐบาลก็เลยบอกว่างั้นเอาคนละครึ่งพลัสเข้ามาใช
19: ้
20: เข้ามาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างโดดเด่นก็ปรากฏว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในตอนปลายปีที่แล้วไตรมาสที่4ปีแล้วเนี่ยก็ช่วยผลักให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยเติบโตได้ 2.5%
19: ค
20: ่
19: ะ
20: นะครับแทนที่จะเป็น 0.3% เพราะนั้นเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสในปีที่แล้วของรัฐบาลเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
19: ค่ะ
20: แต่โครงการของไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับ
19: ค่ะ
20: เป็นโครงการที่ดูแลสถานการณ์ข้าวของแพงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่วัตถุประสงค์เป็นการดูแลค่าของชีพเพราะว่าประชาชนเนี่ย จะต้องเติมน้ำมันถ้าคุณมาลีและท่านผู้ฟังจำได้ก็คือเราเคยเติมน้ำมัน30บาทถ้าเป็นดีเซลพอเกิดสงครามปั๊บมันพุ่งเข้าไปถึง50บาทแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ41บาท42บาทนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยจะแพงขึ้นประมาณ10บาทต่อลิตรโดยประมาณถ้าเราใช้น้ำมันวันละ100ล้านลิตรนะครับวัน 1,000 ล้านบาทจะต้องไปจ่ายในการซื้อน้ำมันเดือนละ 30,000 ล้านบาทที่ต้องจ่ายไปซื้อน้ำมันดังนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันจะมีเงินหายไป 30,000 ล้านบาทเพราะคนเอาไปเติมน้ำมันแล้วทำไมก็เลยเอาไทยเชื้อไทยพลัสเนี่ยอัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันก็คือนะครับเกือบ 50,000 กว่าล้านบาทเกือบ 60,000 ล้านบาทที่มันหมุนเข้ามาในแต่ละเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการที่จะพยุงนะครับสถานการณ์ของค่าของชีพประคับประคองการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับนึงครับ
19: ค่ะหลังจากนี้ที่โครงการที่อาจารย์บอกว่าอาจจะต้อง1เดือนหรือถึง2เดือนแล้วถ้าไม่ไปรวมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีผลตามมาจากนี้ตรงนี้จะทำให้กระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมากเพียงใดอะค่ะอาจารย์ในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะ
20: คือเราต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับที่รัฐและเอกชนประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเฉลี่ยประมาณ 0.6-0.8% ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาลัยแห่งไทยเองเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะใช้จ่ายประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP growth เนี่ยหรือการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยได้0.5% บวกลบนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วเมื่อเรารวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะกระจายหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยที่ได้ลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางบางคนก็มีรายได้ไม่มากนะครับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยเป็นสินค้าคนละประเภทคนละชนิดมันก็จะเป็นการที่จะดูแลให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั่วไปแต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่นั่นหมายความว่าร้านค้าระดับหมู่บ้านร้านค้าในตำบล นะครับร้านค้าที่ไม่ใหญ่มากเข้าร่วมโครงการก็จะมีเงินหมุนเวียนเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจของนะครับเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักเลยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเลยเพราะคนหลากหลายมาก26ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้นครับ
19: ค่ะจะดัน GDP ประเทศของเราให้เพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย
20: ์คือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันถูกวัดไว้2อย่างนะครับ1ก็คือสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคลี่คลายเร็วพร้อมการเจรจาที่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดสงครามบานปลายหรือไม่เกิดสงครามหนักๆอีกแล้วราคาน้ำมันจะลงอันนี้คือมุมมองแรกถ้าเป็นทิศทางแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตโดยประมาณนับจากนี้นะครับก็คือทั้งปีคือ 2% เพราะเรามีตัวตั้งต้นเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ของปีนี้ขยายตัว 2.8% แต่เศรษฐกิจไทยนี่ก็น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 2% นะครับเป็นอย่างน้อยบวกลบเล็กๆน้อยๆและพอเอาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปเนี่ยแล้วมันเกิดการหมุนการกระตุ้นและอาจจะมีมาตรการในการประหยัดพลังงานหรือว่าปรับโครงสร้างพลังงานตามพรกเงินกู้400ล้านบาทปีนี้เราก็มีลุ้นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยโต 2% การเติบโตระหว่าง 2-2.5% ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้ถ้าไม่มีสถานการณ์หนักหนาสาหัสไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นอีกมุมนึงก็คือสถานการณ์ของการยิงตูมตามกันระหว่างสหรัฐอิหร่านหรืออิหร่านกับอิสราเอลมันทำให้เกิดสงครามบานปลายต่อเนื่องและทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดกลับขึ้นไปเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตต่ำกว่า 2% ซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าถ่วงน้ำหนักแล้วโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโต 2% ขึ้นไปมีโอกาสสูงมากครับเพราะสงครามน่าจะมีบรรยากาศของการคลายตัวหลังจากที่เหตุการณ์ล่าสุดคืออิสราเอลกับอิหร่านนั้นจุดการยิงซึ่งกันและกันซึ่งน่าจะมาจากการที่สหรัฐอเมริกาพยายามแสดงท่าทีตลอดที่จะบอกอิสราเอลว่าอยากให้บรรยากาศนั้นชื่นมื่นผ่อนคลายเขาอยากที่จะมีการเจรจาสงบศึกและมีข้อตกลงกันได้ในการหยุดยิงและทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเดินหน้าปกติซึ่งจะมีผลต่อราคาน้ำมันปรับตัวลดลงและทำให้สิทธิโลกนั้นฟื้นตัวได้อย่างดีในอนาคตครับ
19: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะขอบคุณมากค่ะ
20: ยินดีครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: ท่านผู้ฟังคะกรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มราคาสินค้าภายหลังการเปิดใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรมรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนสินค้ายังอยู่ในระดับสูงแต่กลับมีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมเร่งตรวจสอบและเอาผิดผู้ที่ฉวยโอกาสอย่างจริงจังนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าแล้ว 1-2 กรณีโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังดำเนินโครงการหากพบการปรับขึ้นราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือจำคุกสูงสุด7ปีโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ในหลายพื้นที่เช่นตลาดสะพานใหม่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริง
3: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดอยู่ตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จก็ดีแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนมีเข้ามา 1-2 รายตอนนี้เรากำลังจะติดตามรายละเอียดเองก็ได้ลงไปติดตามด้วยตัวเองโดยส่วนใหญ่ก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถที่จะซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการที่จะไปซ้ำเติมเอาเปรียบในการขึ้นราคาผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรซึ่งทางกรมการค้าภายในถ้าพบการกระทำที่มีความจงใจทำเช่นนี้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
2: ขณะที่นางจิราพรจิตเที่ยงประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตัวและช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันจึงอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
22: ดีค่ะดีสำหรับประชาชนส่วนรวมส่วนมากจะเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรเนี่ยมันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะถ้าค่าครองชีพสูงมากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันขึ้นอะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างค่าครองชีพสูงหมดช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางอย่างวันหนึ่งทานกี่มื้ออะไรเงี้ยก็คือช่วยละจาก100 200ก็เหลืออาจจะ100นึงมันก็คือช่วยละ
2: ท่ามกลางต้นทุนสินค้าและราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนขณะที่ภาครัฐยังคงเดินหน้าตรวจสอบราคาสินค้าอย่างเข้มงวดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
21: การแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังหลายฝ่ายเดินหน้าผลักดันการปรับแก้มาตรา256เปิดทางสู่การจัดตั้งสสร.เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
23: กลับมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจอีกครั้งสำหรับความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังหลายฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาต่างยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีเป้าหมายปรับปรุงกติกาการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและเปิดทางสู่การจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สาระสำคัญของข้อเสนอในครั้งนี้คือการแก้ไขมาตรา256ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้กระบวนการดำเนินการมีความคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงการทบทวนบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับที่มาของสสร.ซึ่งหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการผลักดันการปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น แต่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาข้อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
0: วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่ามาบิดเบือนในเรื่องข้อกล่าวหาที่มีคนพยายามกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจ

0: ที่1ก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอย่างที่2กระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไม่ถูกผูกขาดไว้กับกลุ่มก้อนการเมืองใดกลุ่มก้อนการเมืองหนึ่งนะครับส่วนที่3ก็คือไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกรัฐสภาน
1: อกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภายืนยันถึงความจำเป็นในการปรับปรุงบทบัญญัติบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบอบการเมืองของประเทศ
2: คือเราอยากจะมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการในการแก้ไขปัญหานะครับรวมถึงหาทางออกให้ประเทศเรานะครับซึ่งในร่างฉบับนี้นะครับเราเน้นในหลักการแล้วก็คุณค่าหลักๆ3ข้อก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การตรวจสอบถ่วงดุล นะครับ
1: อย่างไรก็ตามแม้หลายฝ่ายจะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญปี2560แต่เส้นทางการดำเนินการยังมีความท้าทายทั้งในด้านกระบวนการทางกฎหมายรูปแบบและที่มาของสสร.รวมถึงการจัดทำประชามติที่ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควรซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของการเมืองไทยในระยะต่อจากนี้วาสนาตระเกตรายงาน
3: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
4: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรกุลวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
3: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช

0: ำเภอปายและเกาะพะงันเป็นที่พักฟรีของทหารกองหนุนอิสราเอลจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลว่าบุคคลสัญชาติอิสราเอลในพื้นที่อำเภอปายและเกาะพะงันเป็นทหารหรือมีพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการให้ชาวต่างชาติอิสราเอลพำนักฟรีตามที่มีการอ้างถึงโดยเจ้าหน้าที่ตม.หน่วยงานรัฐและภาคประชาชนในพื้นที่มีมาตรการควบคุมและกำกับดูแลชาวต่างชาติที่อาศัยในพื้นที่ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยการพำนักของชาวต่างชาติเจ้าบ้านจะต้องแจ้งที่พักอาศัยตามกฎหมายพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th หรือโทร02-572-8500 เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำนั้นเพื่อนำไปสู่การวางแผนวัดผลและคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมต้องทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ย่อมเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันที่17 สิงหาคม 2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สภาวะแย่งชิงเนี่ยเรื่องของที่พำนักของนักท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยคืออาจจะมีการเที่ยวเวียดนามพอเงินใกล้จะหมดแล้วค่อยไปเที่ยวเมืองไทย อะไรแบบนี้ใช่ไหมคือมันต้องวางแผนกันดีๆนะฮะว่าอ้าวเขาไปเมืองเขาเนี่ยกับเมืองเราเนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นจุดอะไรเนี่ยที่มันแตกต่างกันแล้วก็ประสานกันอย่างกลมกลืนนะครับการเพิ่มเส้นทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าสิ่งที่จะต้องคิดและกลับเนี่ยก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยพร้อมหรือยังรถไฟรถบัสข้ามพรมแดนผ่านแดนเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดด้านศุลกากรแล้วก็เวลารัฐบาลต้องเจรจาการตกแบบแยกส่วนการบูรณาการกันเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมาทำให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะแต่ว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่ต่างกันตามกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติในการที่จะดำเนินงานให้เขาเนี่ยมาทำข้ามกระทรวงเนี่ยทำได้ยากดังนั้นแล้วเรื่องศุลกากรเรื่องของการผ่านแดนเรื่องของเวลาอะไรต่างๆข้ามพรมแดนอะไรต่างๆเนี่ยต้องคุยกันนะครับเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการกระจายรายได้ที่จะไปสู่ชุมชนจะเกิดได้จริงเนี่ยจะต้องมีการดึงผู้ประกอบการท้องถิ่นผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับแล้วก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มท้องถิ่นขึ้นมาและสร้างดิจิทัลเกี่ยวกับการชำระเงินในท้องถิ่นขึ้นมา นะครับเพื่อที่จะรองรับตรงนี้เพราะเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้ครั้นที่จะแลกเงินดองเขาเป็นเงินบาทเขามาเป็นเงินอะไรของเขาเนี่ยนะมันยากแล้วไปเจอโกงราคาด้วยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ
1: ่
0: ก็ใช้ระบบชำระเงินแบบดิจิทัลที่ทางท่านเอกนิติได้พูดเอาไว้บอกว่ามันจะมี QR code ที่สามารถชำระเงินเชื่อมโยงกันระหว่างไทยกับเวียดนามตรงนี้ก็น่าจะเกิดประโยชน์ดังนั้นการเชื่อมร้านค้าชุมชน SME อะไรต่างๆเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวระบบตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมาด้วยในการที่จะชำระเงินให้ SME ในท้องถิ่นร้านค้าชุมชนเนี่ยสามารถมีรายได้จริงไม่ใช่ว่าเป็นแต่รายใหญ่ได้รับแต่ประโยชน์และโอกาส
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องระมัดระวังและต้องขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเดินหน้าควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าบัตรคนจนนะครับตอนนี้แทนที่จะเป็นกระแสบวกเนี่ยเป็นกระแสลบกับรัฐบาลเนี่ยมา 3-4 วันแล้วนะครับจากกรณีที่มีข่าวข้อเท็จจริงออกมาบอกว่าในผมก็จะย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะว่าหากลูกเนี่ยนำชื่อบิดามารดาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปลดหย่อนภาษีนั้นอาจจะทำให้บิดามารดาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลุดจากสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นข่าวออกมาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็มีเสียง ติติงออกมาบอกว่ามาบอกในเวลากระชั้นชิดแบบนี้เนี่ย มันก็ตั้งตัวไม่ทันถ้ารู้แบบนี้ไม่ลดหย่อนภาษีดีกว่านะฮะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่หนึ่งอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าทำแบบนี้ก็จะไม่เป็นธรร
1: ม
0: เพราะว่าคนที่นำไปลดหย่อนภาษีคือบุตรส่วนคนที่ถูกตัดสิทธิ์คือบิดามารดา มันคือคนละคนกันพอเป็นคนละคนกันแล้วคุณมาตัดสิทธิ์คนคนนี
1: ้
0: กับคนที่ใช้สิทธิ์มันก็อีกคนนึง มันก็จะไม่ถูกฝาถูกตัวนะฮะอันนี้คือฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนะฮะส่วนฝั่งอีกฝั่งนึงอีกมุมมองนึงเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นการคัดกรองที่เหมาะสมเพราะเขามองว่าถ้าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแล้วเนี่ยก็แสดงว่าไม่จนแล้วสิไม่จนแล้วสิและก็น่าจะส่งเงินมาให้บิดามารดาแล้วสิแต่ความเป็นจริงและข้อเท็จจริงเนี่ยก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ทุกรายเพราะบุตรบางคนก็เอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนแต่ก็ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูส่วนการจะพิสูจน์ว่าใครอุปการะเลี้ยงดูแล้วให้อุทธรณ์กันเข้าไปเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาใช้เวลาและพิจารณายากว่าอุปการะเลี้ยงดูกันยังไงนะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งออกมาให้ข่าวบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะเอายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเบรกเอาไว้โดยคือเบรกมาไว้หลายวันแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีเบรกอีกเบรกหนึ่งนะฮะก็คือ คุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแสดงว่าเข้ามาในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับสัมภาษณ์ความคืบหน้าการทบทวนหลักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรคนจนนะฮะ
1: ค่ะ
0: ว่าตอนนี้ตัวเลขก็คือ 13.2 ล้านคนไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์กี่เส้นใต้ยังไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์นะครับทุกคนยังอยู่ในระบบไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่บอกออกไปนะครับคุณแนนก็บอกนะครับว่าหลักเกณฑ์เนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยจะต้องไปพิจารณากันใหม่ก็คือหลักเกณฑ์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยแหละนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่ตัดสิทธิ์เนี่ยนะยังไม่ใช้แต่จะไปพิจารณากันใหม่เบรกไว้ก่อนเลย
1: ค่ะ
0: ประเด็นในหลักเกณฑ์ของมุมมองส.ส.ภูมิใจไทยคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมายาวนานแล้วและเป็นปัญหามานานบางคนมีบัตรบางคนไม่มีบัตรได้รับเสียงสะท้อนมานานหลายปีจนวนมาครบรอบที่กระทรวงการคลังต้องพิจารณาเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อที่จะให้คนจนจริงๆต้องมีหลักเกณฑ์ผ่านออกมาสำหรับรอบนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าคัดจนทิพย์ออกไปเอาจนจริงเข้ามานะครับเพราะว่าเรื่องของความยากจนเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามเวลานะครับบางทีผมมีรายได้ปานกลางตอนนี้ผมจะเข้าเกณฑ์ยากจนก็ได
1: ้
0: หรือคนที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นเปิดร้านกาแฟเนี่ยก็พ้นเส้นความยากจนแล้วนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินก็จะต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลารอบนี้เขาก็เลยมีการปรับปรุงสำคัญคือบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจแต่ตกใจที่เรียบร้อยแล้วครับ ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่ง ยังไม่มีตัวในวัน11มิถุนายนจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มหรือไม่อันนี้นักข่าวถามเขาบอกว่าเรื่องหลักเกณฑ์จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งแน่นอนจะใช้วิธีอะไรในการกรองคนส่วนที่มีกระแสข่าวให้ยืนยันตัวตนผ่านอำเภอสถานที่ราชการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไปว่าจะให้บริการโดยการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอลงไปสำรวจตรวจสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนรวมถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้ก็จะไปเคาะประตูบ้านด้วยนะครับก่อนจะนำไปพิจารณาผ่านกระทรวงการคลังส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆนายกได้สั่งทบทวนยกเลิกเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเรื่องนี้จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในวันพฤหัสนี
1: ้
0: นะครับสรุปยังไม่มีใครโดนตัดสิทธิ
1: ์
0: นะฮะส่วนเรื่องดราม่านะฮะที่เอาไปลดหย่อนภาษีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะเดี๋ยวพฤหัสนี้เขาจะประชุมกันที่มีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอันนี้เป็นดำริของท่านนายกนะฮะอันนี้ก็พูดอย่างชัดๆอ่ะบอกว่ายังไม่ตัดสิทธิ์นะครับอันนี้ส่วนเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าคนที่เข้าถึงระบบดิจิทัลไม่ได้เน
1: ี่
0: ยก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยไปเคาะประตูบ้านไปสำรวจตรวจสอบกันแล้วก็หากคุณมีคุณสมบัติครบนะฮ
1: ะ
0: ในการที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยก็จะนำชื่อท่านเนี่ยบรรจุลงไปในรายละเอียดแล้วก็ได้บัตรคนจนกันต่อไปนะครับก็มีทั้งสองแง่
1: ม
0: ุ
1: ม
0: นะฮะที่ได้มานำเสนอกันนะฮะสำคัญคือทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็ประชาคมหมู่บ้านได้เห็นสภาพความเป็นจริงตัวเลขในฐานข้อมูลคือจริงๆอ่ะไปดูตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ตอบโจทย
1: ์
0: ต้องให้ทางมหาดไทยเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยลงไปดูด้วยผู้ใหญ่บ้านลงไปดูด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านนี้เนี่ยมันมีใครอยู่บ้างจนจริงไหมนะครับหรือจนจริงๆแต่มีคนที่ตกหล่นอยู่เนี่ยก็เสริมเข้าไปนะครับ
1: ค่ะไปติดตามกันอีกสักเรื่องพักกันสักครู่ละกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ก็ตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสอยู่นะคะก็คือเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของไทย AI Passport กันบ้างนะครับนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะเด็กและเยาวชนและทุกท่านเนี่ยเข้าถึงระบบ AI ได้นะครับอย่างเท่าเทียมกันอย่างเท่าเทียมกันอันนี้คือวิสัยทัศน
1: ์
0: หรือวัตถุประสงค์ของโครงการคำถามฝ่ายค้านถามว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนเร้นไว้หรือเปล่าในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยแล้วก็จะมีการเวทีแลกเปลี่ยนความรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับโครงการนี
1: ้
0: ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับแสดงว่าพฤหัสนี้จะมี2เวทีที่น่าสนใจ
1: ใ
0: เวทีแรกเนี่ยคือคณะกรรมการอะไรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไอ้เรื่องของ
1: รถยนต์ภาษี
0: ไอ้รถยนต์ภาษีใช่มั้ยฮะบัตรคนจนอีกเวทีนึงคือเรื่องไทย AI Passport นะครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นไม่แน่ใจเขานัดกันหรือเปล่า ทำไมต้องวันพฤหัสเดี๋ยวผมก็สงสัยเหมือนกันแล้วแบ่งเวทีกันยังไงแม่น่าสนใจทั้งสองข่าวไงเมื่อวานนี้คุณแนนบุญธิดาสมชัยนะฮะรัฐมนตรีช่วย DE เนี่ยก็กล่าวถึงเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการไทย AI Passport เนี่ยวันพฤหัสนี้ว่าคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยรัฐมนตรี DE เนี่ยมอบหมายให้ตนเนี่ยแล้วก็ปลัด DE ไปรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดที่มีในโลกออนไลน์และในพื้นที่ต่าง
1: ๆ
0: ขณะนี้มองว่าเป็นการให้ข้อมูลด้านเดียว ด้านไหนไม่รู้จึงเห็นว่าควรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นดีกว่าซึ่งเวทีนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่จะมีการเชิญชวนให้ท่านที่สนใจโครงการนี้ระบบว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนควรเพิ่มอะไรและขณะนี้ยังไม่มีใครเห็นว่าเนื้องานเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเวทีความคิดเห็นจะได้เห็นหลายส่วนซึ่งกระทรวงไม่ได้ปิดกั้นนะครับว่าใครไปหรือไม่ให้ใครไปแต่เชิญทุกคนเนี่ยไปให้ข้อมูลโครงการนี
1: ้
0: นะครับเรียกแขกก่อนนะครับนะครับนี่นะครับส่วนความคิดเห็นเอายังไงเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เนื่องจากโครงการเนี่ยได้ว่าจ้างไปแล้วนะครับก็บอกว่าความคิดเห็นมองได้หลายแบบบางความเห็นอาจอยู่ที่ส่วนของสัญญาอยู่แล้วบางส่วนอยู่นอกเหนือสัญญาถ้าเป็นความคิดเห็นที่ดีแล้วทางคู่สัญญาหรือนักพัฒนาเห็นว่าสามารถทำได้ก็คงเหมือนการเจรจาเบื้องต้นไปก่
1: อ
0: นแต่ขอรอสรุปจากการรับฟังไปก่อนนะครับ ยังบอกด้วยว่าเวทีการรับฟังครั้งนี้เป็นนิมิตหมายใหม่เพราะทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นการทำโครงการรัฐจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนมีการเซ็นสัญญา คือประชาพิจารณ์คือรับฟังความคิดเห็นประชาชน อย่างเป็นทางการก่อนที่รัฐจะดำเนินโครงการนโยบายอะไรบางอย่างที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเอาพูดตรงๆก็คือการฟังความเห็นของประชาชนแหละเปิดอกเปิดอกและฟังความคิดเห็นนะครับว่าอย่างนั้นเถอะแต่ในขณะนั้นฟังดีๆนะครับเปิดทำประชาพิจารณ์นะครับแต่ในขณะนั้นในการทำประชาพิจารณ์ไม่มีใครเข้ามาให้ความเห็นอะไรเลยแสดงว่าอะไรฮะ
1: ก็เหมือนจะไม่ได้ทำ
0: ประชาพิจารณ์ล้มเหลวไงครับพี่ทำประชาพิจารณ์แต่ไม่มีใครมาให้ความเห็นอะไรเลยแสดงว่าไม่ได้ประชาสัมพันธ
1: ์
0: หรือไม่มีใครสนใจมันเป็นได้สองแนว
1: ะ
0: นะคือหลายครั้งเนี่ยที่กฎหมายออกมาแล้วบอกว่าทำประชาพิจารณ์แล้วนะครับประชาชนในพื้นที่และประชาชนหลายคนมักจะงงไปทำตอนไหน
1: ใช่อ
0: ันนี้ภาครัฐต้องแก้ไขนะครับว่าเรื่องของการทำประชาพิจารณ์เนี่ยจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงถ้าเกิดไปทำประชาพิจารณ์แล้วเนี่ยประชาชนไม่รู้มันก็เหมือนไปหลบๆซ่อนๆทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประชาชนให้มันผ่านเกณฑ
1: ์
0: ว่าฉันได้ทำประชาพิจารณ์แล้วนะแล้วก็ดำเนินโครงการต่อไปได
1: ้
0: ถ้าทำแบบนี้เนี่ยไม่สวยแล้วก็จะโดนฝ่ายค้านเขาเล่นงานเอาอันนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยคือผมตกใจคำนี
1: ้
0: คือทำประชาพิจารณ์และไม่มีใครมาให้ความเห็นอะไรเลย
1: ค่ะ
0: แต่พอเมื่อโครงการผ่านไปแล้วได้ผู้รับจ้างแล้วก็มีขั้นตอนก็เพิ่งจะมีความเห็นอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนทำประชาพิจารณ์คนอาจจะไม่รู้รายละเอียดแต่พอรู้รายละเอียดแล้วฝ่ายค้านออกมาติงก็เริ่มมีกระแสกันออกมาอยากจะแสดงความเห็นก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เราก็เปิดโอกาสนะครับเนื่องจากกระทรวงเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีอยากให้ได้ดีตามที่ทุกคนตั้งใจความตั้งใจคืออยากให้เหมือนประเทศอื่นๆที่เขาแจกให้ทุกคนแต่เรายังติดงบประมาณที่ไม่สามารถทำได้เช่นนั้นเช่นสิงคโปร์ให้สิทธิประชาชนจำนวนเยอะกว่าไทยนิดนึงนะฮะแต่ระยะเวลาสั้นกว่าไทยครึ่งนึงและใช้งบประมาณเยอะกว่าพร้อมย้ำว่าโครงการนี้กระทรวงมองถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ประชาชนจะได้รับไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับขณะที่ฝ่ายค้านคุณรัชนกศรีนอกพรรคประชาชนบอกว่าเวทีความคิดเห็นนี้เป็นเวทีฟอกขาวให้กับโครงการนี
1: ้
0: ก็บอกว่าถ้าเป็นเวทีฟอกขาวถ้าอย่างนั้นเราต้องเชิญเฉพาะบุคคลอันนี้ก็โตแล้วบอกว่าเป็นข้อมูลเชิงบวกอย่างเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เชิญเฉพาะบุคคลคือไม่ได้ล็อกสเปคเอาไว
1: ้
0: คือเปิดเป็นเวทีสาธารณะนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ไม่ได้ฟอกข่าวแต่อย่างใดอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเหมือนกันนะฮะบางทีฝ่ายค้านก็ติดติงเกินไปหน่อยเหมือนกันนะฮะอันนี้รัฐบาลก็บอกว่าไม่ใช่เวทีฟอกข่าวดังนั้นพฤหัสนี้นะฮะท่านใดมีความคิดเห็นกับไทย AI Passport นะครับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันคำถามคือภาครัฐสามารถถอยได้ไห
1: ม
0: ถ้าโครงการดีเนี่ยเกิดเสียงต่อต้านมากๆแล้วก็นำไปสู่เรื่องของวิกฤตศรัทธาของคะแนนเสียงของประชาชนที่นิยมต่อรัฐบาลยกเลิกได้ไห
1: ม
0: ได้ครับยกตัวอย่างแจกเงินหมื่นเฟส2ยกเลิกไปแล้วนะฮะคือถ้าจะยกเลิกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยในทางการเมืองนะต้องมีทางลงต้องมีทางลงตอนเฟส2เนี่ยมันมีเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไห
1: ม
0: เรื่องของเศรษฐกิจภาษีทรัมป์มันก็คือทางลงเน
1: ี่
0: ยจำได้ไหมที่เขาภาษีทาริฟอ่
1: ะ
0: ที่เก็บภาษีไทยอ่ะ 12.5 อะไรแบบเนี้ยมันก็คือทางลงบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเรายังไม่แจกเงินหมื่นเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเศรษฐกิจนี่คือทางลงคือทุกอย่างอ่ะมันสามารถงดหรือยกเลิกได้นะครับในทางการเมืองบอกต้องมีทางลงก็ดูเวทีนี้ถ้าเกิดมีการติติงก็อาจจะมีการปรับโครงการเนี่ยให้สอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนอยากจะได้รับ
1: ะ
0: นะครับแต่สิ่งที่ผมมองนะคือเรื่องของประชาพิจารณ
1: ์
0: ผมเห็นมาเยอะละว่าหลายกฎหมายหลายอะไรต่างๆเนี่ยที่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยอย่างเป็นทางการที่เรียกว่าประชาพิจารณ์เนี่ยประชาชนไม่ค่อยจะรับรู้รับทราบเลยตรงนี้จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยว่าอ้าวมาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่
0: ทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็การทำประชาพิจารณ์เนี่ยไม่มีใครเข้ามาให้ความคิดเห็นอะไรเลยพอไม่มีใครเข้ามา ทำความคิดเห็นอะไรเลยก็เดินหน้าโครงการได้เลยเหรออันนี้มันก็เป็นคำถามเนี่ยที่คุณแนนเขาบอกว่าขณะทำประชาพิจารณ์ไม่มีใครให้ความเห็นอะไรเลยตรงนี้ต้องแก
1: ้
0: ถ้าประชาพิจารณ์ไม่มีใครให้ความเห็นอะไรเลยแล้วเราจะดำเนินโครงการต่อไปจริงๆหร
1: อ
0: อันนี้น่าสังเกตนะ
1: ไปติดตามเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรกันบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเช้าเจ้าหน้าที่คุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ค่ะมีการเดินทางเข้าดำเนินการปลดกำไร EM นะคะให้กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่านะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีเนี่ยมีการพิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับพระราชทานอภัยโทษค่ะก็มีชื่อคุณทักษิณนะคะเป็นหนึ่งในผู้ที่รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการด้วยนอกจากนี้นะคะคุณทักษิณมีกำหนดที่จะเดินทางไปที่ดูไบนะคะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะช่วงก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับการเดินทางนี้ก็วัตถุประสงค์เพื่อพำนักแล้วก็ดำเนินภารกิจต่างๆรวมไปถึงจัดการธุระส่วนตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะคาดว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวนะคะคุณทักษิณก็น่าจะมีการเดินทางเข้าออกรอบประเทศลักษณะไปกลับแบบนี้อีกหลายครั้งนั่นเอง
0: พ้นโทษแล้วไง
1: พ้นโทษแล้ว
0: จะไปไหนก็ไปได้แล้วจะไปไหนก็ไปได้
1: ค่ะ
0: มองแล้วไปดูใบไปทำอะไร
1: ไปจัดการธุระส่วนตัวภารกิจต่างๆอาจจะมีธุรกิจอยู่ที่นู่น
0: เขาบอกว่าไปหาคุณยิ่งรักน้องสาวสุดที่รักแล้วเขาบอกว่าคุณทักษิณปกติเอ็มแล้วเนี่ยก็น่าจะบินไปดูใบไปหาคุณยิ่งรักนะฮะช่วงสิ้นเดือนนี้ก็กับพี่น้องพบกันก
1: ็
0: ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะแต่นั่นแหละคุณยิ่งรักก็ยังมีคดีอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวคุณทักษิณน่ะต้องระมัดระวังตัวในการขยับตัวในการขยับตัวในการทำอะไรต่างๆเพราะตอนนี้สังคมก็จับตามองว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาทางการเมืองอีกหรือไม
1: ่ค
0: ุณทักษิณขยับตัวไปไหนเนี่ยนักข่าวก็จะต้องติดตามแค่บอกว่าไปดูไบเนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วบอกว่าอ้าวคุณทักษิณน่าจะไปหาคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งคุณทักษิณก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะฮ
1: ะ
0: อาจจะไปพักผ่อนกับครอบครัวก็ได้นะฮะคือไปไหนก็เป็นข่าวหมด

0: หรอ
1: ค่ะ
0: เฮ้ยมันย้อนแย้งกันนะ
1: เออ
0: เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีไหมนะอันนี้เขาต่อว่ามาอย่างนี้นะส่วนคนอยากดูอ่ะ
1: ก็อยากจะให้ซื้อแหละเป็น
0: ส่วนคนอยากดูก็อยากให้ซื
1: ้
0: ออ
1: ยากให้ซื้อ
0: ก็บอกว่าอ้าวเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจนะคำถามคือกระตุ้นเศรษฐกิจยังไง
1: อ่
0: ะลองไปดูการซื้อขายลิขสิทธิ์ฟุตถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยคือตอนนี้ไม่ชัดซื้อไม่ซื้อนะฮะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอันนี้เขาสำรวจความเห็นประชาชนบอกว่ายังรอลุ้นผลการซื้อลิขสิทธิ์ชมฟานฟรีทีวีนะฮะคาดว่าฟุตบอลโลกปีนี้นะครับจะสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 68,600 ล้านบาทครับแต่หากไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับมูลค่าจะหายไป10,000ล้านหายไป10,000ล้านนะฮะ 68,000 เหลือ 58,000 อ่ะรับได้ไหม
1: ก็เยอะนะคะเป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกัน
0: ไม่แต่ถ้าเอาคำนวณความคุ้มทุนอะคุณจ่ายไปเท่าไหร่ล่ะ
1: พันกว่าล้าน
0: ลิขสิทธิ์ฟีฟ่า
1: พันกว่าล้าน
0: ลองไปคำนวณดูนะฮะถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็ขาดทุนถามตัวอย่างนะส่วนใหญ่ 41.7% สนใจมาก
1: ๆ
0: ที่จะชมฟุตบอลโลกแม้ขณะนี้ไทยยังไม่มีการถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลนะครับรอลุ้นอยู่ 47% เชื่อว่าจะมีโอกาสได้รับชมฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีเห็นด้วยกรณีรัฐบาลสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์เพราะไม่อยากจ่ายเงินสมัครแพ็กเกจชอบของฟรีว่ากันนะฮะหากไม่มีช่องรับชมทางทีวีฟรีทีวีจะไปทำไงต่อฮะไปดูร้านอาหารสถานบันเทิงหาลิงก์สตรีมมิ่งออนไลน์และดูเฉพาะไฮไลท์หรือข่าวสั้นนี่ก็ทางนะฮะการจับจ่ายใช้สอยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากไหนที่บอกว่าโอ้โหมันหายไปหมื่นล้านเนี่ยก
1: ็
0: คือการอุปโภคบริโภคและการสังสรรค์นะครับตามร้านอาหารไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์รับสัญญาณแล้วก็มีการจ่ายนอกระบบเศรษฐกิจจากการเล่นพนันฟุตบอล
1: อันนี้
0: เอามานับด้วยเหรอ
1: นับด้วยล่ะ
0: ไม่รู้กันนะคาดว่าการแข่งฟุตบอลโลกจะมีเม็ดเงินสะพัด 68,000 กว่าล้านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์จากพยากรณ์จากไหนนะ
1: หอการค้าไทย
0: นะฮะแต่ถ้าไม่มีการถ่ายทอดเงินจะหายไปหมื่นล้านก็นั่นแหละก็เดี๋ยวก็ดูกันคือความคึกคักเนี่ยก็ไทยก็ไม่ได้ไปแข่งกับเขาเนาะแต่ก็ไม่ได้อะเวลามีกิจการงานอะไรต่างๆประเทศไทยก็อยากมีส่วน อยากดูนะฮ
1: ะ
0: ฟุตบอลโลกทีไรบอลยูโรทีไรนะฮะจะเห็นคนตาเป็นแพนด้ามาทุกที คุณผู้ชาย
1: นอนดึก
0: นอนดึกนะฮะนอนดึกตีสองตีสามนะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามดู ว่าจะซื้อไม่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งกรุงเทพนะคะแล้วก็พัทยานะคะไปดูที่กรุงเทพนะคะซึ่งทางท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณธนิตตันบัวคลี่ก็มีการร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมนะคะการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตพญาไทค่ะซึ่งก็มาตรวจความพร้อมนะคะทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพนะคะของสำนักงานเขตพญาไทซึ่ง28มิถุนายนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งกันนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็รับฟังความคิดเห็นปัญหาต่างๆแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็มุมมองนะคะที่ได้รับฟังมาจากสำนักงานเขตเพื่อที่จะเอาไปพัฒนานะคะวางแนวทางปฏิบัติซึ่งทางคุณสายชนจังสมยานะคะผู้อำนวยการเขตพญาไทมีการรายงานเรื่องของความพร้อมแล้วก็การจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งเขตพญาไทนะคะที่เป็นหน่วยบัญชาการหลักส่วนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะในพื้นที่ตอนนี้มีทั้งสิ้น 51,176 คนค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพนะคะจำนวน 49,577 คนนะคะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย80หน่วยด้วยกันรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะคะก็คือเรื่องของสถานที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงประมาณ32หน่วยก็ป้องกันในเรื่องของอุปสรรคต่างๆด้วยอย่างถ้าน้ำท่วมฝนตกขึ้นมาอุบัติเหตุทางถนนอะไรต่างๆนะคะถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการเผยแพร่นะคะ QR code ผ่านทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานเขตนะคะที่สามารถสแกนตรวจสอบในเขตเลือกตั้งได้เลยนะคะซึ่งนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถสะท้อนข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อคิดเห็นเนี่ยกลับมาในลิงก์ QR code นี้ได้ด้วย นะคะก็มีการประสานงานกับเครือข่ายนะคะ

0: ทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะคะททบ5แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ของเราเองที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะในด้านการประชาสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่สื่อเน้นย้ำข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับประชาชนด้วยค่ะซึ่งท่านรองปลัดกรุงเทพนะคะก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองในช่วง20วันสุดท้ายพร้อมกับสรุปผลการประชุมนะคะแล้วก็ชื่นชมการดำเนินงานของทางสำนักงานเขตพญาไทโดยจะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปใช้กับสำนักงานเขตอื่นๆด้วยนะคะ
1: นะก็เป็นบรรยากาศนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เหลืออีกกี่วันนะ28วันนี้วันที่เท่าไหร่
0: วันนี้วันที
1: ่9แล้วว
0: ันนี้
1: วันที่10แล้วนะฮะก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว18วันนะฮะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครดูแล้วคุณชัชชาติก็ยังนอนมาเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะมีกระแสโจมตีในหลายด้านนะฮะกระแสโจมตีในหลายด้านเดี๋ยวก็ติดตามดูว่าเอ๊ะช่วงโค้งสุดท้ายมันจะมีอะไรที่มากระทบอะไรมากกว่านี้หรือไม่นะฮะติดตามดูไปดูเรื่องของคดีหัวสวกันบ้างเงียบหายไปนานแล้วนะฮะคดีหัวสวตกลงแล้วพิจารณาไปถึงไหนแล้วเนี่ยคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.นะฮะอันนี้คนใหม่นะฮ
0: ะ
1: เมื่อก่อนอิทธิพรบุญประคองตอนนี้คุณณรงค์กลั่นวารินทร์เนี่ยประธานกกต.คนใหม่แล้วเดี๋ยวนะประธานกกต.เนี่ยคนละคนกับเลขากกต.นะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวคุณจะเข้าใจกันผิดเลขายังเป็นเลขาแสวงเหมือนเดิมอันนี้ประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการพิจารณาคดีหัวสว.เขาบอกไทม์ไลน์นะฮะจะพิจารณาทุกวันจันทร์เขาใช้สูตรจันทร์เว้นจันทร
0: ์
1: ทั้งหมด12จันทร
0: ์
1: จันเว้นจันทั้งหมด12จันต้องพิจารณากันนะฮะต้องมีเวลาให้กกต.ดูเอกสารเอกสารเยอะไปหมดนะฮะก็จะต้องมีการสแกนดูเพราะว่ามันมีทุกจังหวัดนั่นแหละนะครับยืนยันดูละเอียดนะฮะจึงไม่สามารถประชุมได้ทุกวันส่วนวันอื่นๆเป็นการประชุมปกติเราพยายามทำให้เสร็จเร็วทุกรอบตามกรอบเวลาที่กำหนดนะฮะหลายคนมองว่ากกต.จะมีการเป่าคดีหัวสว.ไห
0: ม
1: นะฮะเราก็รู้อยู่ว่าสังคมไทยหรือใครเนี่ยมองภาพกกต.อย่างไรกกต.ชุดนี้มาเป็นกกต.ทำหน้าที่ใหม่ทุกคนคุยกันว่าเราต้องทำหน้าที่ในกรอบของกฎหมายเรารู้ว่าสังคมมองเรายังไงมองยังไงกันเราไม่อยากให้เกิดภาพนั้นขอให้มั่นใจในการประชุมของเราละเอียดรอบคอบคำวินิจฉัยที่ออกมาเป็นคำวินิจฉัยรวมทุกคนรู้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและจะมีการลงมติวันเดียวกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: จันเว้นจัน
0: อืม12จัน
1: คนมองว่าล่าช้าเกินไปหรือไม
0: ่
1: นะฮะเพราะว่ามีกระแสเรียกร้องให้สะสางปัญหาให้มันรวดเร็ว
0: ะ
1: นะฮะแต่ว่ามุมมองกกต.ประธานกกต.บอกว่าเน้นความรอบคอบป้องกันเรื่องของคือกกต.ก็กลัวเรื่องฟ้องกลับนะครับเขาก็ต้องรอบคอบของเขาแบบนี้แหละครับแล้วก็เอกสารมันเยอะมากนะฮะที่คนร้องกันเข้ามานะครับแล้วก็มันมีความท้าทายเรื่องความเชื่อมั่นด้วยเพราะว่ากกต.ชุดนี้เป็นชุดใหม่แล้วสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งนะฮะสำหรับกกต.ชุดนี้นะครับ
0: ค่ะไปติดตามเรื่องของบริษัทซินเกอร์หยวนจำกัดนะคะถ้าจำได้ก็คือบริษัทที่ผลิตเหล็กของตึกสตง.
1: ที
0: ่ถล่มลงมา
1: ที่ถล่มแล้วก็โดนปิดโรงงาน
0: ใช่นะคะก็ล่าสุดเนี่ยมีการอนุญาตให้เปิดโรงงานแล้วนะคะเรื่องนี้คุณอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะในฐานะรองหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ออกมาบอกถึงกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะอนุญาตให้บริษัทซินเกอร์หยวนจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กในการก่อสร้างตึกสตง.กลับมาดำเนินการได้ตามปกตินะคะซึ่งคุณอรรถวิทย์เนี่ยบอกว่าถึงแม้จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงานเหล็กแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันก็อยู่ที่มาตรฐานของเหล็กเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเขาให้มีการตรวจเตาหลอมเหล็กทุกเตานะคะกรณีของซินเกอร์หยวนเนี่ยก็คือสุ่มตรวจบางเตาเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ได้ผ่านสถาบันเหล็กด้วยก่อนที่จะมีการแก้ไขนะคะซึ่งคุณอรรถวิทย์บอกในสมัยที่เป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่ตอนนั้นที่คุณเอกนัทเนี่ยเป็นรัฐมนตรีนะคะก็มีการตรวจยึดเหล็ก 40,000 เส้นนะคะก่อนที่จะมีการปล่อยผ่านในช่วงรอยต่อจนไอ้เหล็ก 40,000 เส้นเนี่ยเขาสู่เป็นตลาดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็เรียกร้องให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมกวดขันนะบริษัทซินเกอร์หยวนแล้วก็ทุกโรงเหล็กทุกแห่งเนี่ยคือจะต้องมีเตาปรุงเหล็กไม่เอาเหล็ก IF เนี่ยเอามาใช้ในโครงสร้างตึกสูงๆไอ้เตาหลอมเหล็กเนี่ยคือเขาบอกว่าเวลาที่เราหลอมเอามาแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปใส่ในเตาปรุงเหล็กเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นเหล็กบริสุทธิ์ก็คือเอาแร่ธาตุอื่นๆที่มันเจือปนอะไรเข้ามาเนี่ยออกไปด้วย
1: แปรรูปเหล็กให้เป็นเหล็กบริสุทธิ์นั่นเองนะฮะให้ตรงไปตามมาตรฐาน ารถ้าเด็กมีแร่อะไรเจือปนเนี่ยก็ไม่ก็ผิดสเปคผิดสเปคมันก็จะมีปัญหาน
0: ะคะตรงนี้เขาก็ยังอยากจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยทบทวนคำสั่งหน่อยพร้อมกับตั้งข้อสังเกตต่อนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแบบนี้แล้วทำไมถึงยังอนุญาตให้เปิดอยู่
1: เจ้ากระทรวงคือคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมฮะอันนี้ต้องรีบออกมาตอบนะฮะส่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมฮะชี้แจงฮะการอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์ยูนสตีลเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายโปร่งใสนะฮะรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคุณอรยาสไลเพชรนะฮะก็ชี้แจงกรณีที่กรออนุญาตให้ซินเคอร์หยวนเนี่ยกลับมาดำเนินกิจการนะครับสืบเนื่องจากอะไรอ่ะนะครับกิจการเพราะเพลิงไหม้นะครับ
0: ก็คนละเรื่องกับ
1: มันคนละเรื่องกันดีกว่าเมื่อธันวาปี67นะฮะบริษัทร่วมมือแก้ไขเรียบร้อยแล้วบำบัดมลพิษที่เคยตรวจค่าฝุ่นละอองเรียบร้อยแล้วจึงสามารถเปิดได้นะฮะส่วนมาตรฐานเหล็กนะฮะมอกครับต้องมาตรฐานอุตสาหกรรมฮะสุ่มตรวจนะครับพร้อมกันนี้สมอคือสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์เก็บตัวอย่างยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นคอนกรีตให้รัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะครับก็คือจริงๆอ่ะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอไปลองตอบคนละคำถามนะครับคือบอกว่าเปิดเนี่ยเพราะว่าบำบัดมลพิษเรียบร้อยแล้วสาเหตุจากไฟไหม้แต่เรื่องของมาตรฐานเหล็กโยนให้มอกนะฮะสมอเนี่ยต้องมาตอบนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยทางรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคือคุณวราวุฒิศิลปอาชาน่าจะต้องออกมาตอบดังๆชัด
0: ๆ
1: ว่ามาตรฐานเนี่ยเรื่องของเหล็กเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเรามีแนวทางอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในวงการก่อสร้างนะครับ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์ วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วม FTA ไทยภูฏานและยกระดับความร่วมมืออาเซียนจีนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเร่งสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาวอาหรับมอลตาและกัวเตมาลาพร้อมกันนี้ยังมีวาระการขออนุมัติงบกลางปี2569เพื่อจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีด้านกระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทเพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าปรึกษาหารือก่อนพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 9:00 นวันนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบเรื่องวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้วจากนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องด่วนรวม6เรื่องเช่นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาเช่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกตลอดจนร่างกฎหมายเสนอใหม่เช่นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
3: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใส
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่สร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ควรติดตามข่าวพ
10: พยากรอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนใหญ่ข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ปีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ปีบ้าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ้า
12: โอเคพี่ไปตรวจสอบข้าวปลอมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
13: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์อ
14: ยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกคือการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ3 O 2 Sรหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ O ที่2 O ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะ O ที่3คือ O อารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาพบเจอกันในยามเช้าแบบนี้นะคะเป็นเช้าที่จังหวัดระนองคือสายฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าทั้งที่ติดตามสภาพอากาศอ่ะจริงๆแล้วอ่ะวันนี้เนี่ยปริมาณฝนเราลดลงกว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังทีนี้ต้องมาลุ้นว่าช่วงกลางวันอ่ะจะตกหนักหรือเปล่าก่อนอื่นก็ทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะในพื้นที่ระนองเนี่ยรับฟังได้2ช่องทางด้วยกันทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนในพื้นที่ของเครือข่ายของเรามีทั้งในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกบป่าก็สามารถติดตามรับฟังได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ช่วงแรกเนี่ยเราจะไม่มีไลฟ์สดเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้บ้างแล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหรือเคยประสบพบเจอกับตัวเองแต่หลายคนเนี่ยรู้สึกว่ากฎหมายมันเป็นเรื่องไกลตัวเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะติดตามได้ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะแต่ว่าช่วงแรกไปกันแบบรวดเร็วคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยจะพยายามแบบสปีดในทุกๆข่าวให้เลยนะไปดูสภาพอากาศกันก่อนไหมคะวันนี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะมีปริมาณเท่าไหร่กันบ้างนะคะตอนแรกก็ช่างใจว่าจะเอามาบอกหรือไม่บอกดีแต่ว่าเห็นฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยปริมาณฝนถ้าเกิดว่าให้มองตามภาพรวมจริงๆนะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังค่ะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานวันนี้จะมีสักประมาณ 70% ซึ่งถือว่าสูงสุดแล้วนะคะส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ 60% ของพื้นที่เรามาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะถ้าไปฝั่งอ่าวไทยเนี่ยวันนี้ปริมาณฝนน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะกลางๆอยู่ในระดับนี้แหละคุณผู้ฟังสักประมาณ 60% ของพื้นที่แต่สายฝนก็ตกโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปไหนติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางไว้ด้วยพกร่มติดกระเป๋ากันเอาไว้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศมาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยไหมคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่ตอนนี้ก็ได้เดินทางไปที่เวียดนามนะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจหลายๆภารกิจด้วยกันหลายคนคงจะเห็นภาพแล้วนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ไปเล่นดนตรีเขาเรียกเป็นดนตรีอะไรนะเป็นดนตรีพื้นถิ่นของเวียดนามค่ะซึ่งมันก็สร้างสีสันกับการเดินทางไปในพื้นที่เวียดนามในครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้ไปแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนศักยภาพของอาเซียนด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เขาบอกว่ามีความเสถียรภาพมากที่สุดของโลกเลยแล้วก็เป็นผลมาจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกนี่แหละค่ะที่ร่วมกันยึดมั่นแล้วก็สร้างประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นในภูมิภาคของอาเซียนนะคะในการส่งเสริมสันติภาพเรื่องของความมั่นคงการสร้างความไว้วางใจท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นหลายๆปัจจัยหลายๆเหตุการณ์หลายๆพื้นที่อย่างที่ทุกคนได้ติดตามข่าวสารกันไปนะคะนอกจากนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์แล้วก็การหลอกลวงออนไลน์ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขอย่างที่เราติดตามข่าวอยู่เนาะไวรัสอีโบลาหรือไวรัสต่างๆก็คือมันเป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ฟังแต่มันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในทั่วโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ทุกประเทศเนี่ยต้องหันมาตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็วางแผนการแก้ไขปัญหาไว้ในเบื้องต้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเช่นกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นก็อันตรายมากอย่างเช่นล่าสุดที่เราเห็นภาพข่าวไหมคะวันสองวันที่ผ่านมานี่เองอ่ะที่แผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์แล้วแบบมีน้องๆเด็กๆ เขานั่งหลบอยู่อะค่ะคือเป็นภาพที่โอ้โหหดหู่มากเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเราไม่สามารถกะเกณฑ์อะไรได้เลยอะเราไม่สามารถแบบไปห้ามหรือไปยุติอะไรได้เพียงแค่เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมในห้วงของการที่อาจจะเกิดเหตุในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านนี่ก็เป็นวิสัยทัศน์ทั้งหมดที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านไปพูดคุย
ผ่านทางเวทีที่ท่านได้เดินทางไปในพื้นที่เวียดนามนะคะรวมกับอีกหลายประเทศที่ได้เข้าร่วมการประชุมแล้วก็รับฟังวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีสั้นๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเชื่อว่าเรื่องนี้หลายคนคงจะติดตามกันอยู่เนาะสำหรับใครโดยเฉพาะใครที่ชอบสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องติดตามข่าวนี้เลยวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เขาเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ฟังไว้เลยตอนนี้เขาเปิดเป็นวันแรกให้ผู้ประกอบการร้านอาหารอาหารว่างเครื่องดื่มที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะเปิดให้คุณเริ่มลงทะเบียนกันมาตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาผ่านทางแพลตฟอร์มผู้ที่ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะแล้วก็คุณสามารถไปลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มทยอยเข้าไปลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วนะคะร้านค้าเนี่ยเขามีข้อจำกัดอยู่นิดนึงค่ะเขาบอกว่าคุณสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นอย่างเช่นบางร้านอาจจะมีหลายๆอย่างยกตัวอย่างนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นร้านนึงเนี่ยมีทั้ง Food Panda เอ่ยมีทั้ง Line Man มีทั้ง Grabเราเลือกได้เพียงแค่แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นนะคะว่าเราจะผูกกับแพลตฟอร์มไหนโดยต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าเนี่ยใช้งานอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอย่างเช่นคุณมีสีเขียวอยู่แล้วคุณจะไปสมัครสีชมพูผ่านทางโครงการนี้อันนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเท่านั้นนะคะโดยร้านค้าเนี่ยจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเมื่อยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มในภายหลังได้อันนี้เน้นย้ำกันเพราะว่าบางคนเนี่ยตัดสินใจให้ดีๆนะบางคนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าหลังจากนี้มันอาจจะเปลี่ยนได้ยืนยันว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะเลือกอันไหนแล้วก็เป็นอันนั้นเลยที่เราจะใช้ไปตลอดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะสำหรับประชาชนกันบ้างค่ะประชาชนเนี่ยเราสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะเกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่สิ้นสุดโครงการก็คือ30กันยายน2569นั่นเองค่ะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มเลยค่ะก็สามารถสั่งอาหารผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ในโครงการได้ตามขั้นตอนที่เขาได้บอกไว้ค่ะเดี๋ยวเรื่องของขั้นตอนเดี๋ยวจะมาเจาะลึกอีกวันนึงนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยขอติดค้างเอาไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้มีข่าวสารเยอะมากจริงๆแล้วก็มีช่วงเปิดอกถกประเด็นด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักหนึ่งเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันค่ะ

0: ฮัลโหล
1: นายสนิชัยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
6: มาในช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะคัดกันสัก2ข่าว2จังหวัดแล้วกันคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกันแล้วนะคะเริ่มกันที่พังงาก่อนเลยแล้วกันค่ะเป็นข่าวดีคือข่าวดีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะจนถึงช่วงตอนนี้ค่ะก็ยังมีข่าวดีมาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองที่พังงา นะคะก็มีการระบุนะคะว่าในช่วงวันที่6ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2ของภูเก็ตค่ะปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวนเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ามะเฟืองด้วยโดรนนะคะตลอดแนวชายหาดในพื้นที่ของอุทยานเลยค่ะปรากฏว่าพบว่ามีแม่เต่าเนี่ยขึ้นมาวางไข่ค่ะพบร่องรอยนะคะหลุมเนี่ยมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ100เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างของภายของตัวแม่เต่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200เซนติเมตรด้วยกันค่ะคาดว่าน่าจะเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันกับที่ขึ้นมาวางไข่รังก่อนหน้านี้นะคะโดยข้อมูลของรังไข่เต่ามะเฟืองเนี่ยมีจำนวนไข่ทั้งหมด123ฟองที่แบบสมบูรณ์เลยนะคุณผู้ฟังประมาณ108ฟองค่ะก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็ที่เป็นแบบไข่ลมค่ะประมาณ15ฟองนะคะความลึกของหลุมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ98เซนติเมตรค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่เราได้รับในช่วงวันที่6ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็จริงๆแล้วอ่ะมีอยู่ตลอดเลยนะแล้วก็เป็นข่าวดีว่าปีนี้เยอะมากแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นรุ่นพี่ที่เขาอยู่ในพื้นที่อะค่ะเขาก็ลงภาพว่ามีน้องเต่าทะเลเนี่ยค่ะลงทะเลไปคือเป็นภาพที่น่ารักมากจริงๆคือเราอยากเห็นภาพบรรยากาศแบบเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยทรัพยากรในพื้นที่ของพังงาเนี่ยทรัพยากรเขาดีมากจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศต่างๆเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานอย่างเต็มที่ในการเอื้ออำนวยให้แม่เต่าได้ขึ้นมาวางไข่บนชายหาดนะคะก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวดีที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะในพื้นที่ของระนองค่ะตอนนี้เนี่ยไปจัดแคมเปญการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะทางด้านของท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าจังหวัดระนองเนี่ยเตรียมนำเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอาหารถิ่นสินค้าชุมชนธุรกิจท่องเที่ยวไปนำเสนอในงานลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวคอนเซ็ปต์ตามชื่องานแล้วคือเป๊ะมากเลยนะคะให้ทุกคนได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะในช่วงวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่น9ที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะคะไม่ต้องมาถึงระนองแต่คุณก็สามารถสัมผัสความเป็นระนองได้ผ่านทางงานนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้ฟินที่สุดเนี่ยต้องมาในพื้นที่ระนองเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักหนึ่งสปอตละกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะ
7: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
8: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
7: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
8: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทย เติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะกลับมาในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อย่างที่เราสัญญากันเอาไว้ว่าเราจะมาพูดคุยในเรื่องของข้อกฎหมายบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่บางคนก็พอถึงเวลาจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะแล้วมันเป็นความรู้ที่เราจะต้องมีติดตัวเอาไว้ค่ะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายวันนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับทางด้านของนางสาวรัตนาพรจันทพันธ์ค่ะนิติกรชำนาญการนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้กับเรากันค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะก็แนะนำตัวกันอีกครั้งนึงนะคะก็ชื่อรัตนาพรจันทพันธ์ค่ะนิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดระนองค่ะอาจจะเคยเห็นหน้ากันบ้างนะคะก็แวะเวียนมาปีละครั้ง2ครั้งค่ะน้องแนน
1: ค่ะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วปีนี้รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็จริงๆวันนี้ก็มาด้วย2หัวข้อหลักๆที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะก็คือเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรมนะคะอย่างที่น้องแนนบอกไปว่าเอ้ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะก็เป็นของการประชาสัมพันธ์โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย2569ของศาลจังหวัดระนองซึ่งกำลังจัดอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หัวข้อแรกกันก่อนเรื่องของการไกล่เกลี่ย
2: ได้เลยค่ะก็ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะก็มาเริ่มกันที่ความหมายกันก่อนนะคะซึ่งหลายท่านก็อาจจะเข้าใจบ้างแล้วล่ะว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะก็คือเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งต้องบอกว่าเป็นทางเลือกน
1: ะ
2: เพราะว่าการยุติข้อพิพาททางหลักคืออะไรก็คือเหมือนการฟ้องต่อสู้คดีกันจนศาลพิพากษาอันนั้นคือทางหลักแต่ทางเลือกคือคู่กรณีคู่ความเนี่ยเลือกได้ด้วยความสมัครใจว่าเราจะยุติข้อพิพาทด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยกันนะคะซึ่งการเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะมีคนกลางนะคะเรียกว่าผู้ประนีประนอมหรือว่าผู้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่ว่าใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตัวไหนแต่เอาละเราเข้าใจเป็นว่ามีคนกลางนะในการที่จะช่วยเราในการเจรจาไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทให้สามารถยุติลงได้ด้วยความพึงพอใจหรือว่าได้ลดหย่อนผ่อนปลนกันมาจนถึงจุดที่พอใจทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ได้ยุติกันโดยที่ไม่ต้องต่อสู้กันยาวนานในศาลนะคะ
1: ซึ่งฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนถ้าเกิดว่าใครที่ไปอยู่ในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เรื่องมันจบโดยเร็วที่สุดโดยผ่านการไกล่เกลี่ยในลักษณะแบบนี้ที่นี่การไกล่เกลี่ยมี2ประเภทใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยการไกล่เกลี่ยเนี่ยต้องเรียกว่ามี2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องนะคะก็เดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้เลยก็ได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้องซึ่งประชาชนน่าจะคุ้นๆกันอยู่บ้างแล้วสำหรับคนที่เคยมีคดีเคยฟ้องศาลเคยขึ้นศาลหรือว่าเคยถูกฟ้องก็ตามนะคะก็ขออนุญาตมาเริ่มที่การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก่อนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆท่านหรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วในช่วง5-6 ปีมานี้เพราะจริงๆการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องเนี่ยต้องบอกว่ายังแบ่งตามกฎหมาย2ตัวอีกนะคะก็คือการไกล่เกลี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23กับการไกล่เกลี่ยตามพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562ซึ่งพ.ศ. 62จนถึงพ.ศ.นี้ก็คือประมาณ7ปีแล้วถูกไหมคะอาจจะมีหลายท่านที่คุณแล้วแต่เอาล่ะเราในฐานะที่เป็นประชาชนไม่ต้องไปเครียดหรือว่ากังวลว่าเราจะใช้อำนาจตามกฎหมายตัวไหนตรงนั้นเราในวันนี้ศาลจังหวัดระนองเราไม่ต้องไปจำนะคะสำหรับประชาชนไม่ต้องไปจำว่ากฎหมายตัวไหนอะไรยังไงมันยุ่งยากนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ในฐานะที่เป็นบุคลากรของศาลจังหวัดระนองเราจะมาหยิบยกเล่าในเรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามวิแพ่ง23ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในภารกิจของส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแล้วก็มองเห็นว่าได้ช่วยเหลือยุติข้อพิพาทประชาชนมามากพอสมควรแล้วแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันนะคะก็สำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องค่ะความหมายของมันก็คือตรงตัวเลยนะคะว่าเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่คู่กรณีหรือว่าคู่พิพาทยังไม่เรียกว่าโจทย์จำเลยเนาะเพราะยังไม่ฟ้องแต่ว่าเป็นการไกล่เกลี่ยที่คู่พิพาทเนี่ยต้องการที่จะยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยการขอให้ศาลเนี่ยเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ไหมโดยที่ฉันไม่ฟ้องนะแต่ว่ามีเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้อยู่อย่างเช่นข้อพิพาทเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อพิพาททางแพ่งได้ทุกลักษณะทุกประเภทเลยอย่างเช่นเรื่องยืมเงินกันแล้วไม่จ่ายนะคะเช่าทรัพย์ เช่าซื้ออย่างเช่นการเช่าซื้อรถยนต์ที่เราเห็นได้ชัดหรือว่าการเช่าซื้อบ้านผ่อนบ้านนะคะหรือว่าค้ำประกันก็ดีในเรื่องของที่ได้ไปจำนำไว้ก็ดีจำนองก็ดีหรือการแลกเปลี่ยนการให้เช็คบัตรเครดิตจริงๆก็คือเป็นข้อพิพาททางแพ่งได้ทุกลักษณะเลยนะคะที่จะขอเกี่ยวกับฟ้องตามวิแพ่ง23ได้ซึ่ง เราไม่ต้องกังวลว่าข้อพิพาทนี้มันต้องอยู่ในลักษณะไหนการที่ประชาชนมีข้อพิพาทกับคู่กรณีอยู่ก็สามารถที่จะมาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จะเป็นคนดูแลให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าข้อพิพาทของคุณคู่กรณีเป็นใครนะคะเราจะดำเนินการให้ตั้งแต่การยื่นคำร้องอะค่ะการจัดทำคำร้องให้รวมไปถึงการส่งสำเนาคำร้องไปยังคู่กรณีเพื่อให้เขาทราบว่ามีคู่พิพาทของคุณมายื่นเรื่องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคือเขาไม่อยากฟ้องคุณนะแต่เขามีข้อพิพาทกับคุณเขาขอเชิญคุณมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันที่ศาลนะคะอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องซึ่งคู่กรณีอีกฝ่ายเมื่อได้รับสำเนาคำร้องแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาที่ศาลตามนัดหรืออาจจะประสานมาก็ได้ว่าวันที่แจ้งมาเนี่ยเราไม่สะดวกนะขอเป็นออนไลน์ได้ไหมก็ยังได้เพราะฉะนั้นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยได้ทั้งแบบมาศาลนะคะแล้วก็แบบออนไลน์ก็ได้
1: ตรงนี้สะดวกมากสะดวกมาก
2: ใช่ค่ะแล้วก็เลือกวันเองได้ด้วยนะคะหมายถึงว่าวันที่ระบุมาในคำร้องสมมติว่าผู้ถูกร้องได้รับสำเนาคำร้องจากศาลแล้วว่านัดไปวันนั้นวันนี้ไม่สะดวกยกหูมาหาเจ้าหน้าที่ว่าขอเปลี่ยนเป็นอีกวันอื่นหนึ่งได้ไหมเราก็จะประสานกับอีกฝ่ายแรกให้นะคะว่าขยับเป็นวันอื่นได้หรือเปลี่ยนวิธีเป็นจากมาศาลเนี่ยขอเป็นออนไลน์ได้ไหมได้นะคะอันนี้อาจจะสะดวกมากๆเลยสำหรับคู่กรณีหรือคู่พิพาทนะ
1: คะ
2: ทีนี้ข้ามไปนิดนึงเมื่อกี้ในตอนเรื่องของการยื่นคำร้องนะคะว่าสำหรับคู่พิพาทเนี่ยพอตัวเองมีข้อโต้แย้งหรือว่ามีกรณีมีเรื่องมีราวมีเรื่องอย่างเช่นว่าลูกหนี้ยืมหนี้แล้วไม่จ่ายแล้วก็ต้องจะฟ้องศาลก็กลัวว่าค่าทนายมันจะแพงกว่าบางทีเขายืมไป 3,000 5,000 ไปจ้างทนายอาจจะหลักหมื่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมาใช้ขั้นตอนนี้ได้นะคะก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่บอกว่าทางแพ่งได้ทุกลักษณะเนี่ยไม่จำกัดทุนทรัพย์ด้วยนะคะหมายความว่าไม่ว่าข้อเรื่องที่พิพาทเนี่ยจะมีมูลค่าเป็นสิทธิเรียกร้องที่เรียกร้องกันจะเป็นแบบหลักพันหลักร้อยหลักหมื่น10ล้าน20ล้านได้หมดเลยซึ่งการขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยข้อดีก็คือไม่เสียค่าขึ้นศาลไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีทนายความด้วยนะคะซึ่งการยื่นคำร้องเนี่ยบอกว่าเราทำไม่ถูกอ่ะทำไม่เป็นประชาชนซึ่งขั้นตอนการยื่นคำร้องเนี่ยทำได้3ทางนะคะก็คือถ้าเกิดว่ายื่นคำร้องด้วยตัวเองได้ก็สามารถยื่นคำร้องที่ศาลด้วยตนเองได้ก็คือมาศาลนี่แหละหรือถ้าเกิดมาศาลแล้วแต่ไม่ได้ทำคำร้องมาจากบ้านทำไม่เป็นก็แค่เล่าเรื่องราวให้เจ้าหน้าที่เป็นคนจัดพิมพ์ให้จัดทำให้นะคะหรือขั้นตอนที่2ก็คือยื่นคำร้องโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์นะคะก็คืออาจจะโหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์จากในอินเทอร์เน็ตก็ดีซึ่งมีเผยแพร่อยู่นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วจัดพิมพ์คำร้องส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้หรืออาจจะส่งมาผ่านผู้ให้บริการรับส่งพัสดุพันอย่างเช่นแฟลตเคอรี่อะไรอย่างนี้ก็ยังได้ส่งมาถึงศาล
1: แล้วพื้นที่ที่เขาต้องส่งในพื้นที่ไหนคะ
2: หมายถึงว่าต้องเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดระนองถ้าจะยื่นต่อศาลระนองนะคะหมายถึงว่าข้อพิพาทเรื่องนั้นเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจของศาลไหนก
1: ็
2: ต้องขอไกล่เกลี่ยขอฟ้องณศาลนั้นใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยอย่างที่เล่าไปว่าซื้อขายให้ทรัพย์สินจำนำจำนองแล้วคู่กรณีเป็นมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระนองลูกหนี้เราอยู่ในจังหวัดระนองหรือข้อพิพาทนั้นสัญญานั้นการผิดสัญญาเรื่องนั้นได้เกิดในเขตจังหวัดระนองก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดระนองได
1: ้
2: ตรงนั้นไม่ต้องกังวลถึงแม้ว่าประชาชนที่มาติดต่อแล้วปรากฏว่าข้อพิพาทนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องอยู่ใน เขตอำนาจที่จะศาลจะรับคำร้องไว้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำว่าคุณต้องไปยื่นที่ศาลไหนนะหรือว่ามีศาลไหนบ้างนะที่คุณสามารถยื่นได้อาจจะมีถึง2ศาล3ศาลแล้วแต
1: ่
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รู้สึกว่าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยไหมคะ
2: ได้ค่ะก็คืออันนี้ก็อาจจะต้องเป็นคนที่คุ้นชินกับระบบหน่อยอาจจะเป็นทนายความสมมติว่าอย่างที่บอกว่าการไกล่เกลี่ยถอนฟ้องไม่จำเป็นต้องมีทนายความก็จริงแต่บางคนก็อาจจะมีทนายความก็ได้แล้วก็ให้ทนายความเนี่ยเป็นคนยื่นผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมเรียกว่าระบบ CIOS ซึ่งระบบเนี้ยอาจจะต้องมีการสมัครเพื่อให้มี user แล้วก็ให้มีชื่อผู้ใช้แล้วก็ให้มีรหัสผ่านในการเข้าใช้งานซึ่งถ้าเกิดทำไม่เป็นก็อาจจะโทรมาที่ศาลจังหวัดระนองได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการสมัครตรงนี้แนะนำให้นะคะถ้าประสงค์จะยื่นผ่านระบบออนไลน์แต่ถ้าเป็นทนายที่ยื่นอยู่ศาลอยู่แล้วเขาก็มีรหัสผู้ใช้อยู่แล้วค่ะ
1: จริงๆคือดูแลในทุกขั้นตอนเลยจริงๆนะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่าแค่เดินทางมาศาลถ้าคุณมีข้อขัดข้องมีข้อพิพาทมีคู่กรณีที่ตกลงกันไม่ได้อยู่แค่มาศาลมาเล่าเรื่องให้เจ้าหน้าที่ส่วนไกล่เกลี่ยฟังเนี่ยเราก็จะทำให้ตั้งแต่การจัดทำคำร้องการเสนอศาลการส่งสำเนาให้อีกฝ่ายการประสานวันนัดจนถึงสุดท้ายก็คือจัดทำสัญญาถ้าสมมติว่าพอถึงวันเวลาเนี่ยคุณจะไกล่เกลี่ยกันโดยออนไลน์ก็ดีไกล่เกลี่ยกันโดยมาศาลก็ดีแล้วตกลงกันได้สัญญาเราก็พิมพ์ให้แล้วก็จะมีการพิมพ์คำร้องขอให้ศาลเนี่ยพิพากษาตามที่ตกลงกันก็ได้ซึ่งหมายความว่าแม้จะเป็นชั้นไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแล้วคุณตกลงกันได้นะคะแล้วได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันนะคะมันสามารถขอให้ศาลพิพากษาตามข้อตกลงอันนั้นได้เลยซึ่งมีผลบังคับเสมือนคดีฟ้องแล้วเลยค่ะหมายความว่าถ้าเราตกลงกันได้แล้วศาลพิพากษาให้ตามที่เราตกลงกันแล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามบิดพลิ้วสัญญาก็เหมือนบิดพลิ้วคำพิพากษาถูกไหมคะอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการดำเนินการบังคับคดีได้เลยทันทีเหมือนคดีหลังฟ้องเลยซึ่งหมายความว่าไม่ต้องไปตั้งเรื่องฟ้องอีกทีหนึ่งไม่ต้องแล้วถึงแม้จะเป็นชั้นก่อนฟ้องนั้นค่ะข้อดีมันก็อยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับว่าเราได้รวบรัดเวลาที่จะยุติข้อพิพาทลงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องมีทนายเจ้าหน้าที่ทำให้ศาลก็พิพากษาให้แล้วก็บังคับได้ตามกฎหมายเลยเรียกว่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะ
1: คือ one stop service
2: ใช่
1: กระบวนการนี้เดียว
2: อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยค่ะคุณแนน
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวย้อนกลับไปสักนิดนึงค่ะพี่อ้อยค่ะตอนที่พี่อ้อยบอกว่ามันมีเกี่ยวกับคดีแพ่งทุกประเภทใช่ไหมคะแล้วคดีอาญาได้ไหมคะ
2: คดีอาญาอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคดีอาญาต้องเป็นข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้ หรือว่าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นเห็นได้ชัดอย่างเช่นการบุกรุกเข้าไปในบ้านคนอื่นเป็นความผิดอาญาไหมคะผิดเนาะซึ่งโทษทางอาญาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าระดับไหนประหารชีวิตจำคุกปรับริบทรัพย์สินนะคะก็คือแล้วแต่การบุกรุกเนี่ยเป็นมีโทษทางอาญาอยู่แล้วแหละแต่การบุกรุกนั้นอาจจะไปทำลายทรัพย์สินให้เขาเสียหายด้วยอย่างเช่นพังประตูบ้านเข้าไปพังรั้วเข้าไปซึ่งผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัพย์สินเสียหายตรงนั้นซึ่งตรงนี้ค่ะเรียกว่าเหมือนสิทธิ์ที่เรียกร้องค่าสินไหมจากผู้กระทำความผิดจากจำเลยในคดียาคุณผิดบุกรุกและหนึ่งแล้วคุณยังทำทรัพย์สินให้เขาเสียหายตรงข้อพิพาทในเรื่องการเจรจาเรื่องค่าเสียหายเรื่องทรัพย์สินในคดีอาญาอย่างนี้ค่ะก็สามารถเอามาไกล่เกลี่ยได้นั่นหมายความว่าในเรื่องของบุกรุกคุณก็อาจจะรับโทษไปตามที่ศาลพิจารณาแต่ในส่วนของค่าเสียหายในเรื่องทรัพย์สินที่คุณได้พังรั้วพังประตูบ้านเข้าไปก็สามารถเอามาเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตกลงกันได้ทั้งในข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาถึงแม้ว่าคดีทางอาญานั้นจะยังไม่ฟ้องนะคะก็สามารถเอาเรื่องการทำความเสียหายในเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได
1: ้
2: เพราะให้จบไปเรื่องทางแพ่งแล้วก็เหลือแต่บุกรุกว่าอัยการจะฟ้องไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ค่ะก็ถือว่าประโยชน์เยอะมากสำหรับกรณีที่มีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับในกรณีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องไหมคะ
2: ได้ค่ะขออนุญาตเพิ่มในส่วนของประโยชน์เป็นสรุปรวบยอดในส่วนของไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราจะไปไกล่เกลี่ยหลังฟ้องกันต่อประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะคะอย่างที่บอกว่าสะดวกนะคะยื่นเองได้หลากหลายช่องทางอย่างที่แจ้งนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยรวดเร็วกว่าการฟ้องการนัดสืบพยานการต่อสู้คดีแน่นอนมันสามารถจบได้ในนัดเดียวด้วยซ้ำถ้าเกิดคู่ความสมัครใจมาศาลนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าขึ้นศาลค่ะไม่ แม้ว่าข้อพิพาทนั้นจะ10ล้าน20ล้านไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลเลยสักบาทฟรีค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีทนายเจ้าหน้าที่ดูแลให้นะคะเลือกวันเวลานัดเองได้ค่ะเอาวันที่สะดวกเลือกวิธีการไกล่เกลี่ยเองได้ค่ะมาศาลก็ได้ออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลให้แบบ one stop service อย่างที่น้องแนนว่าเมื่อกี
1: ้
2: แล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเจรจาไกล่เกลี่ยเรามีผู้ประนีประนอมที่เป็นคนกลางถ้าเกิดว่าเรามีข้อพิพาทกับผู้ประนีประนอมแบบบางทีผู้ประนอมเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่อาจจะเคยมีมูลมีข้อโต้แย้งเคยทะเลาะกันเราไม่พอใจผู้ประนีประนอมคนนี้เราสามารถตั้งข้อรังเกียจเรียกว่าขอเปลี่ยนผู้ประนีประนอมก็ยังได
1: ้
2: เปลี่ยนได้ค่ะแล้วก็ผลสุดท้ายของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยแน่นอนละทุกคนก็ได้ยุติเรื่องที่คาใจที่พิพาทกันแล้วก็ด้วยความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายสุดท้ายอาจจะยังรักษาสัมพันธภาพอันดีของทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยนะคะก
1: ็ที่สำคัญคือมันประหยัดเวลาหลายคนพอเข้าสู่เรื่องแบบนี้มันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในชีวิตเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วมันต้องไปกระบวนการหลายกระบวนการแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าสู่กระบวนการนี้มันแป๊บเดียว
2: มันแป๊บเดียวอาจจะแค่นัดเดียวด้วยซ้ำค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าพอทำหนังสือเชิญไปอีกฝ่ายนึงเข้ามาคุยหรือออนไลน์เข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยก็สามารถจบได้ภายในนัดเดียวเลยค่ะ
1: เดี๋ยวส่วนช่องทางเดี๋ยวเราจะฝากทิ้งท้ายให้จำกันแบบรวดเดียวเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งประเภทกันก่อนดีกว่าค่ะ
2: ได้เลยค่ะก็อีกหนึ่งประเภทก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้องนะคะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นไปตามความเข้าใจของทุกท่านเลยว่าเมื่อมีการฟ้องคดีแล้วเนี่ยมีสถานะเป็นโจทก์เป็นจำเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นข้อพิพาทที่มีสองฝ่ายซึ่งมันก็ถ้าเป็นข้อพิพาททางแพ่งเนี่ยจริงๆได้ทุกลักษณะเลยเหมือนกันนะคะก็คือทั้งเป็นเรื่องที่ดินเรื่องเช็คเรื่องบัตรเครดิตเช่าซื้อค้ำประกันจำนำจำนองซื้อขายแลกเปลี่ยนให้มรดกขับไล่ได้หมดเลยนะคะที่มีข้อพิพาท2ฝ่ายสามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งหรือกระทั่งแม้จะไม่ขอนะคะในนัดแรกคดีที่มี2ฝ่ายแบบนี้ศาลจะนัดแรกให้มีการไกล่เกลี่ยกันก่อนคุณลองเจอกันก่อนคุณลองคุยกันก่อนจะมีทนายไม่มีทนายก็แล้วแต่นะคะให้เข้าสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนเสมอนะคะยกเว้นคดีฝ่ายเดียวอย่างเช่นร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอันนั้นเป็นเรื่องของผู้ยื่นคำร้องกับศาลก็อาจจะไม่รู้จะไกล่เกลี่ยกับใครนะคะถ้าไม่มีผู้คัดค้านเข้ามาค่ะก็คือจะไม่ง่ายว่าถ้าเกิดว่าเป็นคดี2ฝ่ายทางแพ่งศาลก็จะให้เจอให้ไกล่เกลี่ยกันก่อนส่วนคดีอาญาก็คล้ายกันกับไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก็คือถ้าเกิดเป็นคดีอาญาที่ยอมความได้คดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว

0: ขอห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเหมือนเป็นพูดตามตรงเหมือนเป็นเจ้าหนี้นอกระบบค่ะ
1: ค่ะ
0: เจ้าหนี้นอกระบบ
1: มีเยอะนะ
0: โดนลูกหนี้ดัดหลัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปฟ้องแล้วโอเคล่ะในส่วนของดอกเบี้ยเขาก็อาจจะทำผิดจริงแต่จำเลยเนี่ยรับสารภาพในคดีอาญานั้นว่าเขาเนี่ยผู้ให้กู้นะคะรับสารภาพว่าเขาให้กู้จริงก็มีความผิดเป็นในทางอาญาก็ว่ากันไปแต่ทางผู้ที่ฟ้องเนี่ยเขาก็มองว่าเอ้ยเขาก็รับว่าเขาก็กู้จากเจ้าหนี้คนนี้จริงถึงแม้จะอ้างว่าเขาเรียกดอกเบี้ยเกินสุดท้ายเนี่ยในส่วนของทางอาญาก็ว่ากันไปตามพรบเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราแต่ในส่วนของหนี้ทางแพ่งอะค่ะที่กู้ยืมกันเนี่ยก็ศาลก็บอกว่าโอเคในทางอาญาเนี่ยจำเลยผู้ให้กู้อะรับสารภาพใช่ไหมว่าได้ให้กู้เขาโดยเรียกดอกเบี้ยสูงเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรารับก็เพราะฉะนั้นแต่จำเลยยังไม่จ่ายจำเลยรับในส่วนของโจทก์อะค่ะในส่วนผู้เสียหายนะบอกว่าเอ้ยเขาก็กู้มาจริงแต่ว่าเขาไม่ได้ยังไม่ได้จ่ายโอเคในส่วนนั้นถามว่ามีหนี้กันอยู่จริงไหมมีจริงท่านก็เลยมองว่าในทางอาญาว่ากันไปแต่ในส่วนทางแพ่งก็ส่งขึ้นมาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะคะว่าโอเคล่ะแล้วในหนี้ที่กู้กันมาเนี่ยไม่พูดถึงดอกเบี้ยที่เกินอัตราเนาะเขาจะชำระหนี้กันอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ในวันนั้นเนี่ยก็สามารถตกลงกันได้โดยผ่านล่ามของทั้งสองฝ่ายล่ามภาษาพม่านะคะ
1: ก็
0: ที่ศาลก็จะมีพนักงานแปลหรือล่ามภาษาพม่าประจำอยู่ก็โดยสื่อสารกันสุดท้ายก็ตกลงที่จะผ่อนจ่ายชำระกันเป็นงวดๆซึ่งก็เป็นความประสบความสำเร็จที่รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนจะไม่ได้นะในบัลลังก์แต่ท้ายที่สุดก็เอ้ยมีทางออกจริงๆจำเลยคนที่ให้กู้เขาก็ตกใจเพราะเขาก็ให้กู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเพราะเขาก็ผิดแต่ถามว่านี่ฉันก็ยังไม่ได้คืนอ่ะเราให้กู้จริงแต่ว่าเราก็ต้องให้คืนตามสมควรอาจจะตอนวันนั้นก็คุยกันแค่เฉพาะต้นเงินไม่คุยถึงเรื่องดอกเบี้ยแล้วเพราะดอก
1: ขอถามนิดนึงค่ะแล้วเคสเนี้ยคนที่เขาให้กู้แล้วก็คิดดอกเบี้ยเกินเนี่ยเขาโดน
0: โดนก็โทษทางอาญาต้องโดนค่ะเพราะว่ามันเป็นความผิดทางอาญาแต่เขาก็อาจจะได้รับลดหย่อนผ่อนปรนอาจจะรอกำหนดโทษหรือศาลอาจจะลงสถานเบาหน่อยก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปว่ากันไปตามพยานหลักฐานเลยค่ะในทางอาญาแต่ในส่วนแพ่งที่มันผูกเนื่องเกี่ยวติดกับอาญาเนี่ยมันสามารถเอามาคุยกันได
1: ้ค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนั้นในจำเลยเองถึงเป็นผู้ให้กู้นะถูกฟ้องเป็นจำเลยใช่ไหมคะโอเคในทางอาญาก็รับผิดกันไปแต่ในส่วนของหนี้ก็ยังอุ่นใจว่าจะได้คืนเพราะได้มีการมาไกล่เกลี่ยที่ศาลแล้วก็ได้มีการเขาเรียกอะไรทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าลูกหนี้จะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น
1: นี่เป็นข้อดี
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าให้พี่อ้อยลองเปรียบเทียบให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆว่าก่อนไกล่เกลี่ยก่อนกับหลังเนี่ยอันไหนมันดีมากน้อยกว่ากันคะ
0: ถ้ามองคิดว่าไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไกล่เกลี่ยหลังฟ้องเนี่ยหมายความว่าเราต้องรอจนถูกฟ้องหรือแม้กระทั่งถ้าเราเป็นฝ่ายที่จะฟ้องเองเนี่ยเราก็ต้องจะฟ้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีทนายก่อนหนึ่งแหละเราต้องไปจ้างทนายเพื่อมาร่างคำฟ้องต้องมีการแต่งทนายต้องมายื่นศาลรอศาลว่าศาลจะนัดวันไหนหลังจากที่ยื่นฟ้องแล้วเพราะไม่ใช่ยื่นฟ้องปุ๊บนัดเลยถูกไหมคะอาจจะต้องมันมีขั้นตอนที่ต้องส่งสำเนาคำฟ้องไปให้อีกฝ่ายนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแน่นอนหนึ่งละพอฟ้องถ้าเป็นคดีทุนทรัพย์ก็ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามกฎหมายหนึ่งเสียค่าขึ้นศาลแล้วสองก็คือเสียค่าทนายแล้วก็เสียค่าส่งหมายที่ส่งสำเนาไปยังจำเลยตามอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆซึ่งมูลค่าค่าหมายเนี่ยก็จะแตกต่างกันคือมีค่าใช้จ่ายแน่นอนในเรื่องของการไกล่เกลี่ยหลังฟ้องแต่ถ้าเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยคุณแค่เดินมาศาลมาหาเจ้าหน้าที่แล้วมาเล่าเรื่องให้ฟังอย่างน้อยที่สุดที่เราต้องการคือบัตรประชาชนของคุณกับหลักฐานที่อยู่ของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันจะสามารถทำคำร้องให้ได้ในวันนั้นเลยบางคนมาศาลแต่มาเล่าเรื่องไม่เอาหลักฐานการกู้ยืมไม่เอาอะไรมาเลยมีแต่หรือว่าไม่ทราบว่าเขาเป็นใครมีที่อยู่แห่งหนอันนั้นก็อาจจะยากหน่อยที่จะต้องช่วยเขาในการที่จะหาข้อมูลตรงนั้นนัดแรกอาจจะทำคำร้องให้ไม่ได้ทันทีต้องเตรียมหลักฐานมาประมาณนึงนะคะ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าคุณเตรียมหลักฐานไปพร้อมแล้วหลักฐานไม่ได้เยอะเลยนะแค่ข้อมูลบางส่วนแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของคุณอ่ะคุณก็จะครบจบกระบวนการเดียวเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าต้องการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยขั้นตอนหรือว่าความเข้มข้นของการตรวจเนื้อหาการรับคำร้องเนี่ยมันจะเบามันจะไม่เข้มข้นศาลจะผ่อนปลนให้มากให้แค่ว่าให้อ่านรู้เรื่องว่าข้อพิพาทคู่กรณีคุณเป็นใครมีที่อยู่หลักแหล่งที่ไหนเรื่องที่พิพาทกันเป็นเรื่องอะไรเรื่องกู้ ยืมเรื่องให้เช่าทรัพย์เรื่องอะไรก็คือให้อ่านแล้วเข้าใจแค่นั้นเองค่ะ
1: ค่ะก็คอนเฟิร์มแล้วนะใครที่แบบกำลังประสบพบเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้

0: นะคะไม่ว่าคดีแบบไหนตามที่บอกไปเนี่ยคุณก็สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องดีกว่าหลังฟ้องแน่นอน
1: แน่นอนประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแน่นอนค่ะแต่ถามว่าหลังฟ้องดีไหมบางคนบอกว่าแล้วถ้าฟ้องแล้วถ้าถูกฟ้องแล้วล่ะยังไงก็เข้ามาเถอะค่ะไม่ว่าจะก่อนฟ้องหรือหลังฟ้องเพราะว่าการไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นเรื่องของความสมัครใจของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถคุยเจรจากับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรารับได้หรือรับไม่ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเรารอจนสืบพยานกันจนศาลพิพากษาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องรอลุ้นว่าศาลน่ะจะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแล้วพิพากษาเอ็นน้ำหนักให้ทางฝ่ายใดชนะเราไม่รู้ถูกไหมคะจนกว่าจะถึงวันศาลพิพากษาแต่ถ้าเราเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยเราอาจจะมีธงในใจมีฐานอยู่ในใจที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็มีคนกลางในการช่วยด้วย
0: ได้ค่ะแล้วก็ทราบมาว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต้องเรียกว่าจริงๆจัดไปแล้วค่ะน้องแนนค่ะก็คือต้องขออนุญาตเลยนะคะก็ประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญชวนเจ้าหนี้นะคะลูกหนี้ผู้มีข้อพิพาทที่ยังไม่ฟ้องกันก็ดีคู่กรณีที่มีเรื่องพิพาทกันทางแพ่งหรือทางอาญาอย่างที่แจ้งนะคะหรือคู่ความที่เป็นโจทย์เป็นจำเลยมีคดีอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดระนองแล้วมีคดีอยู่ที่ศาลจังหวัดระนองแล้วนะคะก็เชิญชวนให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะเป็นก่อนฟ้องก็ว่ากันไปหรือถ้าถูกฟ้องหรือมีคดีที่ศาลแล้วก็เป็นการไกล่เกลี่ยหลังฟ้องก็เชิญชวนให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลนะคะซึ่งโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย2569ไม่ได้มีแค่ว่าเชิญชวนเจ้าหนี้ลูกหนี้เท่านั้นจริงๆกิจกรรมเรามีจัดไปบ้างแล้วนะคะก็คือก่อนหน้านี้ที่อำเภอกระเปอร์นะคะเราไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนที่ว่าการอำเภอกระเปอร์เมื่อ25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยววันที่15นี้15มิถุนาค่ะเราก็จะมีจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งจัดร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ซึ่งหลายท่านน้องๆ นักศึกษาก็สมัครกันมาพอสมควรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมทั้งภาคเนี่ย600คนค่ะเยอะมากแต่แข่งขันกันผ่านระบบออนไลน์ซึ่งของศาลจังหวัดระนองก็มีน้องๆจากมอราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองที่เข้าร่วมแล้วก็มีน้องฝึกงานนะคะน้องนักศึกษาฝึกงานที่ศาลจังหวัดระนองร่วมด้วยนิดหน่อยก
0: ็15นี้จัดแบบออนไลน์เหรอคะ
1: ใช่ค่ะจัดแบบจอนออนไลน์แต่ว่าจัดที่ห้องประชุมของศาลจังหวัดระนองออนไลน์กับทางสำนักอธิบดีภาค8นะคะแต่ว่าตอนน่าเสียดายว่าปิดรับสมัครไปแล้วนะคะได้ค่ะแต่ไม่เป็นไรโอกาสหรือว่าความรู้ดีๆข้อมูลดีๆกิจกรรมดีๆของสำนักงานศาลก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะ
0: หลังจากนี้จะมีอีกไหมคะในที่ไปพบกับผู้ใหญ่อะไรประมาณน
1: ี้ค่ะก็เดี๋ยวจะมีวันที่18มิถุนายนนี้นะคะก็มีได้เชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำตำบลหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจนะคะเข้าร่วมฟังการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคล้ายๆแบบนี้แหละนะคะก็จะมีท่านผู้พิพากษาเป็นวิทยากรด้วยที่Heritage Grand Convention นะคะวันที่18มิถุนายนนี้นะคะก็ค่ะก็หวังว่า
0: หลักๆจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะคะหรือว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายมาตามที่ได้ประสานไปกับทางนายอำเภอเมืองระนองไปนะคะคือถ้าเกิดใครอยู่แถวนั้นอยากจะแวะเวียนไป
0: ก็รับฟัง
1: ก็ได
0: ้
1: ได้ค่ะได
0: ้ค่ะค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยเนาะวันที่18มิถุนายน2569นะคะมาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วค่ะพี่อ้อยค่ะให้ฝากช่องทางกันสักนิดนึงใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอาจจะเข้าข่ายที่จะต้องไปเข้าสู่กระบวนการแบบนี้ไม่ว่าจะก่อนฟ้องหรือหลังฟ้องอะค่ะเขาจะสามารถติดต่อไปสอบถามข้อมูลหรือว่าสอบถามสิ่งที่เขาอยากรู้ได้เพิ่มเติมผ่านทางช่องทางไหนบ้างได้บ้าง
1: ได้เลยค่ะก็หลักๆถ้าเกิดมาที่ศาลก็ติดต่อหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดระนองนะคะหรือติดต่อผ่านบริการสายด่วนไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดระนองนะคะก็ขออนุญาตแจ้งเบอร์เนาะ0655277683นะคะสายด่วนไกล่เกลี่ยค่ะ0655277683ก็เป็นเบอร์ของไว้สำหรับดูแลในเรื่องของการไกล่เกลี่ยจะก่อนฟ้องก็ดีหลังฟ้องก็ดีก็จะมีนิติกรก็รวมถึงตัวเองนี่แหละนะคะที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำตอบข้อสอบถามข้อสงสัยนะคะรวมถึงแจ้งขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยต่างๆให้กับประชาชนเพราะบางคนไม่แน่ใจว่าเรื่องของเขาเนี่ยจะมายื่นได้ไหมหรือต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างก็โทรมาก่อนได้จะได้ไม่เสียเที่ยวนะคะว่าอย่างนั้น
0: ค่ะวันนี้ก็ครบจบพี่อ้อยมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
1: จริงๆก็ อยากจะเชิญชวนอย่างนี้ค่ะก็ทิ้งท้ายสรุปยอดอีกทีนึงว่าถ้าสำหรับผู้ที่มีข้อพิพาทนะคะก็มาเถอะนะคะไม่ต้องกลัวนะคะมาติดต่อกับที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนก็ได้นะคะทางเราก็ยินดีที่จะดูแลให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไม่ต้องกังวลได้ไม่ได้อย่างไรก็มาเจอก่อนจะได้รู้นะคะหรือว่าถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกก็โทรมาตามสายด่วนไกล่เกลี่ยที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นนะคะ
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะก็หลายคนอยู่ในสภาวะแบบนี้หรือว่ายังไม่เคยเจอก็เอาความรู้ติดตัวไว้ไม่เสียหายค่ะเพราะวันนึงถ้าเกิดว่าเราเจอจริงๆเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกแล้วก็เดินไปหาคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้ถูกทางนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอันดามันวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เนี่ยแนนและพี่อ้อยรวมถึงทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตตลอดวันนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรตัญญาครับโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้พร้อมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาว่าเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้ว
7: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงคือสำนักนโยบายและแผนกลาโหมยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้สำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะปริญญาวิทย์เอียดสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ85พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจตรวจสอบข้อมูลและรับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยและผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนให้ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมล่าสุดผลการดำเนินงานณวันที่9มิถุนายน2569จังหวัดนราธิวาสมีเป้าหมายสำรวจและรับลงทะเบียนจำนวน 9,011 รายดำเนินการแล้ว 7,710 รายคิดเป็นร้อยละ 85.56 คงเหลือ 1,301 รายแบ่งเป็นกลุ่มที่ประสงค์ลงทะเบียน 4,237 รายและกลุ่มที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน127รายทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังเตือนถึงประชาชนอย่า หลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเรียกรับเงินเพื่อช่วยลงทะเบียนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนและการตรวจสอบสิทธิไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่มั่นใจให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอสำนักงานคลังจังหวัดหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยตรงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
9: ว่าที่ร้อยตรีนพพลสุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
2: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอติดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวน้ำมันนะคะจากกันจนถึงสุกสายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันพุธกลางสัปดาห์ค่ะวันนี้พุธที่10มิถุนายน2569อยู่กับโนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงประเพาะแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะทรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
2: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
1: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะนายอนุทินชันวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติยึดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหลังร่วมมือกับเกาหลีใต้นะคะบูรณาการทุกหน่วยงานขยายผลเชื่อมโยงธุรกรรมค่ะซึ่งก็มีการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเครือข่ายนายทัพนันธรรมรัตธาดาหรือว่าหนูเฉินนะคะแล้วก็เครือข่ายจีนเทาณโกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งเป็นโกดังที่20ก็กล่าวว่ารัฐบาลไทยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะโดยสำนักข่าวกลองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีนะคะหรือว่า NISได้ขยายผลทางการข่าวแล้วก็มีการส่งตัวนักค้ายาเสพติดรายสำคัญก็คือนายทัพนันธรรมรัตธาดาหรือว่าหนูเฉินให้กับทางการไทยหลังหนีออกจากไทยไป14ปีก่อนที่สำนักงานปปส.แล้วก็หน่วยงานภาคีทั้งตำรวจแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI จะขยายผลในการพบเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังธุรกรรมต่างๆที่เชื่อมโยงทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะแล้วก็หนึ่งในธุรกรรมนั้นก็คือการลักลอบซื้อขายแล้วก็ส่งสารตั้งต้นและเคมีพันเพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่ผลิตสามเหลี่ยมทองคำนะคะโดยมีการปฏิบัติการทั้งสิ้น3บริษัทด้วยกันในพื้นที่4จังหวัดมีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองแล้วก็จังหวัดนนทบุรีทั้งหมด10จุดปฏิบัติการนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทเหล่านี้นะคะมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม จีนเทาที่กระทำผิดในไทยที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ในการผลิตเอโทมิเดตหรือว่าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งนำไปผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ได้มีการจับกุมไปแล้วจำนวน4ครั้งค่ะการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะจึงเป็นการผลิตกำลังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัดตอนการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยโดยสามารถตรวจยึดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้จำนวน5ชนิดด้วยกันค่ะรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและก็สารตั้งต้นที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดทั้งภายในประเทศแล้วก็การลักลอบส่งข้ามแดนโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกมิติพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงานตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะรัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลัส60 40ฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันนี้นะคะ10มิถุนายนค่ะย้ำว่าร้านค้าเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์ได้ในวันที่15มิถุนายนค่ะด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะโดยเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในประเภทธุรกิจอาหารวางและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ10มิถุนายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าร้านค้าสามารถที่จะเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วนะคะโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการนั้นตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการสมัครสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาค่ะสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์ก็คือชื่อว่าสมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และรอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะโดยสาขาหลักก็ต้องเป็นผู้ที่เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากว่าทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักจากนั้นกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนค่ะเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยก็จะสามารถที่จะสมัครนะคะขออภัยค่ะสาขาย่อยก็จะสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้โดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นแตกต่างไปจากสาขาหลักส่วนในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ว่าต้องการเปิดสาขาให้สาขาย่อยเนี่ยเข้าร่วมสาขาหลักก็สามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้นะคะจากนั้นสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้แล้วก็ดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกติได้เลยทั้งนี้ร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขาค่ะนางสาวลลิดานะคะกล่าวว่าร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จแล้วก็สามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายในโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา21นาฬิกาค่ะโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะช่วยเพิ่มช่องทางการขาย ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าในระบบออนไลน์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์กับการเร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังจากมาเลเซียนั้นประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทยพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศแล้วก็สั่งทูตพาณิชย์เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวค่ะด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียนะคะประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบไปด้วยกุ้งขาวเวนามายกุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งลายเสือแล้วก็กุ้งน้ำเงินค่ะซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ได้มีการวางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดแล้วก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีค่ะทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศส่วนสำหรับระยะกลางและระยะยาวนั้นได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียโดยเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางการมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับนำเข้าในทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนและก็ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งนั้นได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของทางภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าแล้วก็การวางรากฐานแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะมากันที่กรมควบคุมมลพิษนะคะมีการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมวลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องด้านของนายสุรินทร์วรกิจธำรงค่ะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.กล่าวว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะมวลฝอยและน้ำชะขยะไหลออกนอกพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่กำจัดขยะมวลฝอยโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมวลฝอยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยนะคะโดยทางกรมควบคุมมลพิษได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมวลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซึ่งเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมวลฝอยประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็ปริมาณน้ำต่อเนื่องปริมาณฝนต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงวางแผนการเก็บขนขยะมวลฝอยในช่วงเกิดอุทกภัยเพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างและผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้คพ.ค่ะก็ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยล่วงหน้าก็คือดำเนินการตรวจสอบและเสริมแนวคันดินหรือแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่สถานที่กำจัดขยะมวลฝอยและลดความเสี่ยงการพัดพาของขยะมวลฝอยออกสู่ภายนอกดำเนินการตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งนะคะระบบสูบน้ำเพื่อให้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันน้ำเสียไหลออกนอกพื้นที่หรือปะปนไปกับน้ำท่วมขังในชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะจัดเตรียมพื้นที่รองรับขยะมวลฝอยจากเหตุอุทกภัยชั่วคราวค่ะและวางแผนจัดการขยะมวลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดอุทกภัยเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาขยะตกค้างติดตามเฝ้าระวังการรั่วไหลของน้ำชะขยะมวลฝอยและการปนเปื้อนของสารอันตรายหรือสารมลพิษเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศสุขอนามัยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะ มาดูกันต่อที่กระทรวงเกษตรเสนอครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหรสพจัดงานมหกรรมนะคะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวาระการประชุมที่สำคัญที่เข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวาระเพิ่มเติมขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอความเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่านกระทรวงพาณิชย์เสนอเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะกระทรวงคมนาคมขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งรวมทั้งยังเสนอวาระเพิ่มเติมนะคะขออนุมัติเปลี่ยนวิธีดำเนินการจากงานจ้างเหมาเป็นงานดำเนินการเองค่ะในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข415สายพังงาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องละกันนะคะก่อนที่จะไปพักฟังเพลงประพอการเรื่องของกยศในการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า 3.9 ล้านบัญชีเสร็จสิ้นพร้อมเร่งแก้ปัญหายอดหนี้คลาดเคลื่อนอีก 200,000 บัญชีค่ะกยศ.เปิดเผยว่าได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการคำนวณหนี้ใหม่นะคะเสร็จสิ้นแล้วจำนวนกว่า 3.9 ล้านบัญชีโดยได้นำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันกยศ. Connect เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงมีรายการบัญชีของผู้กู้ยืมเงินที่ได้แสดงผลในแอปพลิเคชันกยศ. Connect ซึ่งยังมีความคลาดเคลื่อนอีกจำนวนประมาณ 200,000 บัญชีค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกยศจึงแก้ไขโดยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินประมาณ 200,000 บัญชีดังกล่าวที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันกยศ Connect ของผู้กู้ยืมเงินกลุ่มนี้ไปก่อนโดยทางกยศจะแสดงข้อความว่ากยศอยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านทั้งนี้เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็จะแสดงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อระบบพร้อมให้บริการหากจะปิดบัญชีให้ติดต่อกยศค่ะกยศขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเร่งปรับปรุงระบบแสดงยอดหนี้เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินทุกคนทุกท่านนั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดค่ะฟังงานเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนนะคะทางสปท.จังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการประชุมหารือถึงแนวทางการเดินหน้าแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและจัดการความเร็วมุ่งสู่ในส่วนของ Safe and Seamless ภูเก็ตนะคะเมื่อวานค่ะ9มิถุนายน2569นะคะช่วงเช้าเวลา 9:00 นในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตหรือว่าสปท.จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมมีทางด้านของนายแพทย์วิวัฒน์ศรีตมโนทได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องของจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและการจัดการความเร็วในเขตชุมชนเมืองนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับมีการยกระดับคุณภาพการเดินทางบนท้องถนนของจังหวัดภูเก็ตซึ่งแนวทางสำคัญก็ประกอบไปด้วยการปรับปรุงจุดกลับรถบนถนนสายหลัก402เทพสตรีศรีสุนทรจากจุดกลับรถชั่วคราวเป็นจุดกลับรถคอนกรีตถาวรมาตรฐานสากลซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะคะจากมูลนิธิSRF ค่ะโดยผลการดำเนินงานในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบว่าอัตราผู้เสียชีวิตในจุดที่ได้รับการปรับปรุงลดลงเป็นศูนย์การจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนมีความคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็รถฉุกเฉินสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการเป็นถนนเตือนตัวเองค่ะแนวคิดถนนเตือนตัวเองก็แนวคิดนี้นำมาใช้ในการออกแบบทางกายภาพเพื่อให้ผู้ขับขี่นั้นลดความเร็วโดยธรรมชาตินะคะอาทิทางข้ามยกพื้นวงเวียนขนาดเล็กแล้วก็การปรับรูปแบบช่องจราจรในพื้นที่ชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะกับคนเดินเท้าแล้วก็ผู้ใช้รถจักรยานยนต์จังหวัดภูเก็ตก็มีการเตรียมหาแนวทางในการขยายผลมาตรการดังกล่าวไปยังพื้นที่สำคัญเพิ่มเติมนะคะอาทิบริเวณหัวสะพานเกาะสิเรถนนพัฒนาถนนสุทัศน์แล้วก็พื้นที่ป่าตองโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจากหลายฐานข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะจากภูเก็ตต่อกันที่พังงานะคะฝูงนกเงือกเยือนจวนผู้ว่าพังงาแขกประจำแห่งผืนป่าสะท้อนความเดิมสมบูรณ์ของธรรมชาติจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังคงเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถพบเห็นฝูงนกเงือกจำนวนมากบินมาเยือนอย่างสม่ำเสมอนะคะก็เปรียบเสมือนแขกประจำจวนผู้ว่าก็ว่าได้นะคะที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นด้วยภาพฝูงนกเงือกบินโฉบผ่านแล้วก็เกาะตามต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณจวนนะคะการปรากฏตัวของนกเงือกซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศก็สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ผืนป่าของจังหวัดพังงาที่ยังคงเป็นแหล่งอาศัยสำคัญของสัตว์ป่านานาชนิดนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและก็ส่งต่อความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับจังหวัดพังงาต่อไปนะคะอบจ.พังงาชวนเที่ยวกระปงพบกับเจนนี่ได้หมดตาสดชื่นไลฟ์สดขายผลไม้ช็อปสินค้าชุมชนฟังมินิคอนเสิร์ตท่ามกลางธรรมชาติทานน้ำพุร้อนปลายผู้ค่ะ เสาร์ที่13มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาพบกับไลฟ์ขายสินค้าออนไลน์โดยเจนนี่ได้หมดซ่าสดชื่นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสายขายออนไลน์นะคะที่สวนเย็นจิตกระปงเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะพบกับร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็กิจกรรมชิมช็อปของดีจากชุมชนพร้อมลองทำไข่ออนเซนจากทานน้ำพุร้อนธรรมชาติส่วนช่วงบ่ายก็สนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตบรรยากาศสบายๆจากกล้วยสแตมและก็นุ้ยสุมินาอาสยามยันนะคะก็สามารถที่จะไปพบกันได้ที่ทานน้ำพุร้อนปลายผู้ตำบลท่านาอำเภอกระปงจังหวัดพังงากันได้ค่ะในวันเสาร์นี้นะคะตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะส่วนกระบี่นะคะก็มีการเตือนพื้นที่กระบี่มีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวในหลายอำเภอขณะที่กลุ่มฝนจากทะเลอันดามันกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากผู้ประกอบอาชีพทางทะเลควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้โทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเที่ยวชิมช็อปครบจบในงานเดียวกับสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่รวมอาหารถิ่นศิลปวัฒนธรรมและสินค้าโอท็อปขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนระหว่าง17ถึง23มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการประชุมนะคะก็เรียกว่าเป็นการแถลงข่าวค่ะขออภัยนะเป็นการแถลงข่าวกับการจัดงานนี้นะคะงานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่ภายใต้โครงการมหกรรมเยือนถิ่นยนต์วิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดกระบี่ค่ะระหว่าง 17-23 มิถุนายน 2569 ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่เพื่อประชาสัมพันธ์

เศรษฐกิจสู่ประชาชนในพื้นที่นะคะอย่าลืมแล้วกันค่ะก็จะจัดงานนี้ขึ้นระหว่าง 17-23 มิถุนายนนี้ที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าชมฟรีตลอดงานค่ะจังหวัดระนองนะคะปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ9มิถุนายน2569ที่โรงเรียนเทศบาลวัดปนันทารามอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีคณะครูนักเรียนวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะด้านของนายวิทรัตน์รามันก็กล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์จังหวัดระนองจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความตระหนักการปลูกฝังวินัยจราจรแก่เยาวชนเพื่อให้สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและรู้เท่าทันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะนางสาวกนิตาอุปปัชชยานนท์ขออภัยค่ะนางสาวกนิตาอุปปัชชนานนท์ชนานันขออภัยนะคะก็ท่านเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองค่ะก็ได้บอกว่าทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนั้นได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ดำเนินโครงการดังกล่าวก็เพื่อส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยทางถนนแล้วก็การป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน76คนด้วยกันเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติการอบรมก็ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนนะคะรวมถึงความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและข้อจำกัดของมนุษย์ในการขับขี่ยานพาหนะโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนองสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองโรงพยาบาลระนองและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองค่ะโอกาสนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมพร้อมขอให้นำความรู้และก็ทักษะที่ได้รับเนี่ยนะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเคารพกฎจราจรและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมก่อนประกาศปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2,569 อย่างเป็นทางการค่ะจังหวัดระนองมีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมรักษาวารินชั้น5สารกลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในการประชุมทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองก็ได้มีการรายงานหลักเกณฑ์คุณสมบัติและแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดโดยมุ่งเน้นการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติค่ะทางนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดประกอบไปด้วย2ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน2รายนะคะ1ก็คือพระครูสมุหะเสนยาธรรมมิโกท่านที่2เป็น
นายสุชีพนะคะนายสุชีพพัดทอง

แล้วก็ในส่วนของประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นจำนวน2ราย1โรงเรียนสตรีระนองแล้วก็2ก็เป็นกลุ่มจิตอาสาศาสนสัมพันธ์เพื่อวัฒนธรรมไทยนะคะโดยมติที่ประชุมได้พิจารณาให้พระครูสมุหะเสนยาธรรมมิโกและโรงเรียนสตรีระนองจังหวัดระนองผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ2569ระดับประเทศต่อไปค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝนตกบ่อยนะคะช่วงนี้ในส่วนของภาคใต้พื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าไว้ด้วยไปไหนมาไหนก็ต้องพกร่มเสื้อกันฝนนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะหนูรีวัชรีตนาการมานิลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปะไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มุ่งกระจายตลาดในประเทศและหาตลาดใหม่ทดแทน
5: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกระทบต่อยอดส่งออกประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนโดยยืนยันว่ารัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้ประสานโมเดิร์นเทรดจัดทำโครงการไทยช่วยไทยกระจายผลผลิตสู่ทุกภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศส่วนระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดิมพร้อมประสานกับกรมประมงเตรียมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทบทวนมาตรการดังกล่าวทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชี้แจงสภากรณีอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการย้ำหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกพร้อมสั่งปิดซ้ำได้ทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานจะมีคำสั่งปิดโรงงานลงอีกครั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน นาทีพลสถาพรมมารายงาน
1: ทางการเม็กซิโกระดมกำลังตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อดูแลความปลอดภัยก่อนนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการเม็กซิโกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนปะปนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้โดยนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาอัสเตกาในกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจกรุงเม็กซิโกซิตี้กล่าวว่านครแห่งนี้มีประสบการณ์มากมายในการจัดการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาและมาตรฐานจัดการฝูงชนก็สามารถไว้วางใจได้ทั้งนี้คาดการณ์จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า5ล้านคนเดินทางเยือนเม็กซิโกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ขณะที่ทางการเม็กซิโกวางกำลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนกว่า 100,000 นายเพื่อดูแลความปลอดภัยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: คุณผู้มีเกียรติคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เสน่ห์ชายแดนใต้จะใกล้ขึ้นกว่าที่เคยเหยียบหมอกแดนใต้เช็คอินความสวยงามต้องห้ามพลาดสกายวอล์กไอเยเวง
1: อย่างความสุขแบบนี้แถวบานหน่วยกะลุยเลยวางก็มาเที่ยวค่ะชายแดนใต้ความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีและผู้คน
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
4: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
3: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
4: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
3: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
4: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
3: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะวันนี้อยู่กับน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์วันนี้น้ำฝนก็มีเรื่องราวมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาช่วงถัดไปค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: ใหญ่ซ่าโม่มากไก่กาโม่
1: ใหญ่มาได้หนูกุ้ง
0: ยักษ์จ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันนะคะวันนี้น้ำฝนก็มีพระราชดำริค่ะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลต่างๆจากฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานที่ถูกสุขภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและคืนสมดุลด้วยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญทดแทนการออกเรือไปจับปลาน้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำรัสดังกล่าวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2551นะคะณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาการประมงทางเลือกนั่นเองค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำที่ลดลงค่ะและก็ต้นทุนการทำประมงที่สูงขึ้นจากการออกเรือไปยังทะเลห่างไกลจึงทรงริเริ่มให้จัดตั้งฟาร์มทะเลเพาะสัตว์น้ำแบบผสมผสานขึ้นนะคะพร้อมบนพื้นที่นาเกลือริมชายฝั่งณตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะในเนื้อที่92ไร่ในเนื้อที่82ไร่2งาน50ตารางวาโดยมีกรมประมงนะคะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเพื่อที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้และต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้ที่สนใจด้วยค่ะโดยโครงการนี้นะคะมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านประมงชายฝั่งโดยเปิดโอกาสให้มีการศึกษาดูงานและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในบริบทของพื้นที่และก็ช่วยลดการพึ่งพาในส่วนของการออกเรือประมงในระยะไกลด้วยและต้องมีต้นทุนที่สูงและมีความเสี่ยงความไม่คุ้มค่าในการประกอบอาชีพนะคะภายในโครงการค่ะมีการจัดกิจกรรมสาธิตแล้วก็ส่งเสริมอาชีพอย่างครบวงจรทางการเพาะสัตว์น้ำทั้งสองน้ำเลยนะคะการเลี้ยงปลาช่อนทะเลการเพาะสัตว์ประเภทสาหร่ายทะเลการเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มหายากแล้วก็การเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำด้วยนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำทนความเค็มสูงตลอดจนการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกด้วยนะคะรวมถึงกิจกรรมสร้างอาชีพเช่นการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นการอบรมการจ้างงานในพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังดำเนินงานในรูปแบบฟาร์มผสมผสานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโดยการไม่ปล่อยของเสียออกสู่ภายนอกระบบภายในฟาร์มก็ต้องเป็นระบบหมุนเวียนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพของเสียจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยค่ะก็จะนำไปเป็นอาหารของไรน้ำเค็มซึ่งจะเป็นการต่อยอดอาหารสัตว์ที่วัยอ่อนขณะที่น้ำเค็มเดิมเนี่ยค่ะก็จะถูกนำไปทำเป็นนาเกลือและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทะเลผงเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยก่อนที่จะ ก็นำผลพลอยได้มาเป็นสุดท้ายที่ใช้เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกเช่นเดียวกันนะคะด้วยรูปแบบการบริหารจัดการครบวงจรและก็ยั่งยืนโครงการนี้จึงเป็นต้นแบบของนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ลดต้นทุนเพิ่มรายได้และก็รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปค่ะอันเป็นการน้อมนำพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะต่อไปมาดูในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เข้าร่วมได้ร่วมกันประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026นะคะณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยแสดงวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนศักยภาพของอาเซียนซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกและก็อันเป็นผลมาจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกโดยยึดหลักของการผสมผสานผลประโยชน์ของชาติและก็ผลประโยชน์ของภูมิภาคค่ะในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและก็การสร้างความไว้ใจท่ามกลางโลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมุ่งเน้นการสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนอาเซียนด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และก็การหลอกลวงทางออนไลน์ความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุขและก็ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมเข้าคารวะนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือและก็ติดตามผลการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามด้วยโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องผลักดันเป้าหมายด้านการค้าร่วมกันค่ะการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและก็การบังคับใช้กฎหมายและสานต่อสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยเวียดนามนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าไทยและเวียดนามค่ะก็จะเป็นไม่เป็นเพียงแค่คู่ค้าแต่ก็จะเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตโดยประสานจุดแข็งด้านแรงงานดิจิทัลและการผลิตของเวียดนามเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกที่แข็งแกร่งของไทยโอกาสนี้ก็ยังหารือกันในกลุ่มบริษัทชั้นนำของเวียดนามซึ่งแสดงถึงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยซึ่งจะช่วยให้เป็นการสร้างงานแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะแรงงานไทยในอนาคตด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เปิดให้ร้านค้าได้สมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มนะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในการจับจ่ายในผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ในวันที่15รัฐก็ยังเหมือนเดิมค่ะช่วยจ่าย 60% โดยที่ประชาชนค่ะสามารถสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ปกติเลยนะคะสิ่งที่ประชาชนต้องรู้นะคะก็คือรัฐก็ออกให้เหมือนเดิมค่ะ 60% ส่วนลดสูงสุด200บาทต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะโดยสั่งผ่านแอปพลิเคชันดัง4เจ้าด้วยกันก็คือ Grab Food, Line Man, Shopee Food แล้วก็ Robin Hood ค่ะสำหรับร้านค้านะคะก็เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะโดยร้านค้าเลือกได้แค่แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มได้ตลอดโครงการก็ตัดสินใจให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะมีการยืนยันต่อไปมาดูในเรื่องของกรมควบคุมมลพิษกันบ้างนะคะกรมควบคุมมลพิษได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังในพื้นที่สถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยและก็ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกับอุทกภัยจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็มีความเสี่ยงณตอนนี้ที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและก็การที่น้ำค่ะชะขยะไหลออกมาจากพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยนะคะโดยกรมควบคุมโรคก็ได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อุทกภัยมาด้วยนะคะรวมถึง ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและก็ปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการวางแผนเก็บและขนขยะมูลฝอยในช่วงที่เกิดอุทกภัยเพื่อที่จะป้องกันปัญหาขยะตกค้างและก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการร้อยเรื่องได้ใหม่ในช่วงถัดไปนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผายาไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะกลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะวันนี้น้องฝนก็มีข่าวจากกฟผ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะคะกฟผ.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้า Climate Action สู่ Net Zeroการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Climate Action เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเบนซูลค่ะการดำเนินงานดังกล่าวเน้นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการรวมถึงเครือข่ายชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางลดผลแนวทางการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมค่ะกฟผ.ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดและก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการลดและการใช้ประโยชน์จากของเสียรวมไปถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพลังงานคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีการพัฒนาและก็ศึกษานวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตเช่นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำการศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมและก็การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมถึงการพัฒนาโซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้าและก็ระบบนิเวศ EV เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศค่ะความร่วมมือและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นนะคะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำและก็เป็นอีกก้าวสำคัญที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะมาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะตอนนี้ทางพาณิชย์จังหวัดพังงาเองก็ได้บูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานะคะก็ได้มีการจัดงานค่ะเทศกาลทุเรียนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยกิจกรรมเปิดแผงผลไม้ภายใต้ชื่อเทศกาลผลไม้จังหวัดพังงาณศูนย์การค้าจังซีลอนภูเก็ตตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพังงาผ่านการส่งเสริมการตลาดและก็การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและก็กลุ่มผู้ปลูกผลไม้ของจังหวัดตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของจังหวัดพังงานะคะให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติด้วยโดยงานนะคะจะจัดขึ้นในวันที่9ถึงวันที่11มิถุนายน2569ค่ะโดยรวบรวมผลไม้เด่นของจังหวัดพังงามาจำหน่ายอาทิเช่นทุเรียนสาลิกาค่ะทุเรียนหมอนทองมังคุดที่พังงามะกามะไฟกาแดงค่ะและก็มะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนสาริกาพังงาซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI สะท้อนถึงอัตลักษณ์และก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดพังงานั่นเองค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเลือกซื้อผลไม้เป็นจำนวนมากนะคะสะท้อนถึงศักยภาพของผลไม้ของจังหวัดพังงาที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและก็เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของจังหวัดด้วยโดยจังหวัดพังงานะคะมุ่งส่งเสริมและก็ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ผลักดันให้ผลไม้คุณภาพของพังงาเนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักในวงกว้างอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และคุณภาพที่ดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
และอีกหนึ่งข่าวคราวที่เป็นเรื่องดีนะคะ อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ได้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและก็วิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2นะคะได้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าระวังการวางไข่ของเต่ามะเฟืองด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติภารกิจ อย่างต่อเนื่องนะคะโดยพบว่ามีร่องรอยเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดเขาหน้ายักษ์เจ้าหน้าที่ก็จึงเร่งเข้าไปสำรวจทันทีค่ะผลการสำรวจพบว่ามีร่องรอยของเต่ามะเฟืองค่ะโดยมีขนาดความกว้างของอก100เซนติเมตรและความกว้างของภายทั้งหมด200เซนติเมตรนะคะคาดว่าจะเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันที่ขึ้นมาวางไข่ในรังก่อนหน้านี้โดยข้อมูลรังไข่เต่ามะเฟืองมีจำนวนไข่ทั้งหมด123ฟองค่ะเป็นไข่ที่สมบูรณ์108ฟองแล้วก็เป็นไข่ลมอีก15ฟองค่ะโดยความลึกของหลุมนะคะอยู่ที่98เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างของหลุมจะอยู่ที่40เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการขุดย้ายไข่ทั้งหมดนะคะไปไว้ที่คอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟืองนะคะแล้วก็อยู่ที่บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟักตัวเป็นตัวอ่อนแล้วก็ปล่อยให้ฟักตามธรรมชาติโดยมีเจ้าหน้าที่นะคะเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเนื่องจากตำแหน่งหลุมไข่ที่อยู่ในพื้นที่เดิมนะคะมีความเสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วมค่ะพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิภายในหลุมด้วยเพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อนตลอดระยะเวลาการฟักซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยและก็การอนุรักษ์เต่ามะเฟืองในระยะยาวซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการฟักของตัวไข่เต่าเนี่ยค่ะประมาณ55วันจนถึง65วันค่ะมาอัปเดตข่าวคราวในส่วนของกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะช่วงนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ขับรถไปมาในพื้นที่จังหวัดพังงาก็อาจจะเห็นป้ายต่างๆว่าจะมีกิจกรรมเหล่าต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งวันนี้น้องฝนก็รวบรวมมาให้แล้วสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะมีงานอะไรบ้างก็มาฟังกันเลยค่ะในส่วนของของดีเมืองกระปงนะคะจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะขอเชิญประชาชนนะคะเข้าร่วมสัมผัสเสน่ห์ของกระปงด้วยตนเองในงานของดีผลไม้ขึ้นชื่อและก็สินค้าชุมชนคุณภาพจากชาวสวนกระปงค่ะเชิญชวนชิมช็อปของดีอำเภอกระปงนะคะก็จะมีทุเรียนสาริกาค่ะราชาทุเรียนบ้านมังคุดทิพย์พังงาค่ะผลไม้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนค่ะโดยงานก็จะเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาค่ะแล้วก็ไฮไลท์หลักๆสำคัญนะคะก็จะมีการไลฟ์ขายของของคุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นด้วยนะคะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังณสวนเย็นจิตกระปงค่ะแล้วก็จะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็กิจกรรมชิมช็อปของดีจากชุมชนนะคะแล้วก็มีการลงทำไข่ออนเซนจากทานน้ำพุร้อนธรรมชาติด้วยในส่วนช่วงบ่ายของวันที่13นะคะก็จะมีบรรยากาศสบายๆค่ะเป็นมินิคอนเสิร์ตจากพี่กล้วยสแตมแล้วก็พี่นุ้ยสุวินาอาสยามนะคะแล้วก็จะจัดที่ทานน้ำพุร้อนปลายผู้ค่ะตำบลท่านาอำเภอกระปงจังหวัดพังงาค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะสร้างสีสันให้กับเมืองพังงาของเรานั่นคือพังงาไพร์มันส์2026ค่ะเปิดถนนสายสีรุ้งกลางเมืองพังงาโดยส่งต่อพลังความรักความเสมอภาคจัดโดยเทศบาลเมืองพังงาค่ะร่วมกิจกรรมพังงาไพร์มันส์2026ร่วมเฉลิมฉลองพลังแห่งความหลากหลายความเสมอภาคและก็การยอมรับในการเป็นตัวตนไม่ว่าคุณจะเป็นใครทุกเพศทุกวัยทุกอัตลักษณ์มาร่วมเดินร่วมสร้างสีสันและก็ร่วมส่งต่อพลังแห่งความรักความเข้าใจและความเท่าเทียมไปด้วยกันค่ะกิจกรรมจะจัดในวันที่17มิถุนายน2569ค่ะจะเริ่มในเวลา17นาฬิกาจุดเริ่มต้นนะคะก็จะอยู่บริเวณสถานีตำรวจภูธรพังงาค่ะ
และก็ไปสิ้นสุดณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะแต่งตัวให้มีความโดดเด่นเติมสีสันแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็ออกมาร่วมสร้างถนนแห่งความเท่าเทียมให้สวยงามที่สุดในจังหวัดพังงาค่ะและอีกหนึ่งข่าวนะคะตอนนี้จังหวัดพังงาขอเชิญชวนเที่ยวงานไทยช่วยไทยพร้อมชมมหกรรมบอลลูนนานาชาติค่ะกิจกรรมนี้ก็ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะคะจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและก็ชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะโดยไฮไลท์ภายในงานนะคะก็จะมีชมความงดงามของบอลลูนนานาชาติแล้วก็บอลลูนหลากหลายรูปแบบหมุนเวียนกันในทุกๆคืนนะคะเลือกซื้อสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าชุมชนและก็สินค้าโอท็อปของดีจังหวัดพังงาค่ะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม

0: นี้มีอะไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้น้องฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่

0: อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเร่งกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและเร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
1: กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวาระเพิ่มเติมขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทเพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งกระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและสั่งทูตพาณิชย์เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวหลังจากมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทย
2: นายสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบด้วยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำกุ้งแชบูไว้กุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออกของไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศสำหรับระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียโดยเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางการมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับการนำเข้าทันที
3: เราก็เร่งหาตลาดทดแทนในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขามีการหยุดในการนำเข้ากุ้งจากไทยเนี่ยเราก็ต้องรีบหาตลาดเลยอย่างทางผู้ประกอบการหรือว่าชาวประมงที่ภาคใต้เราก็หาตลาดในภาคใต้กระจายนะคะภายในภาคใต้ด้วยกันเอง มีการร่วมมือกับ Modern Trade มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนรับทานกุ้งบริโภคกุ้งกันอย่างรวดเร็วอันนั้นก็คือในส่วนของภาคใต้ภาคกลางเราก็มีการช่วยนะคะโดยที่มีการกระจายกันในภาคกลางแล้วก็ส่งไปทางภาคเหนือได้ด้วยแล้วก็ทางภาคตะวันออกก็เช่นกันก็มีการกระจายกันในภูมิภาคเนื่องด้วยเราไม่อยากให้มีภาระในเรื่องค่าขนส่งเยอะตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วในการช่วยระบายสินค้าก็พยายามช่วยกันอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นการช่วยในเบื้องต้นระยะสั้นเท่านั้นส่วนในเรื่องของทูตพาณิชย์ก็ได้มีการกระจายตัวกันไปนะคะในทุกประเทศก็แจกโจทย์ไปเรียบร้อยแล้วว่าให้หาตลาดเพิ่มเติมให้นะคะก็ทูตพาณิชย์ทุกประเทศก็พยายามช่วยกันในการหาตลาดเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางระยะยาวเพื่อที่จะไม่ให้มีการพึ่งพาตลาดใดตลาดเดียวกันมากเกินไปก็ช่วยกันหลายส่วน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการวางรากฐานแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางไปมาเลเซียเพื่อเจรจาในระดับนโยบายแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจำนวน5สายพันธุ์โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากขั้นตอนการตรวจสารปนเปื้อนในปลากระพงขาวของทางมาเลเซียส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการนำเข้ากุ้งจนกว่าทางมาเลเซียจะเสร็จสิ้นการประเมินระบบควบคุมและป้องกันโรคสัตว์น้ำของไทยทางนี้ได้ประสานงานไปยังนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อขอเปิดการเจรจาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนโดยเบื้องต้นได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขอให้ทางมาเลเซียพิจารณายกเลิกคำสั่งระงับดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอให้มีการหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองฝ่ายก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลรองรับการเดินทางไปเจรจาระดับนโยบายด้วยตนเองต่อไป
5: ตอนนี้ผมตอนทำหนังสือไปที่นะหลังปีเกษตรเนี่ยของมาเลเซียก็ขอให้เขาจะร้อยในช่วงเนี้ยยกเลิกเรื่องแบนกุ้งไทยก่อนได้ไหมครับก็ขอที่จะไปต่อแล้วก็ที่ผ่านมาให้ผมทราบข่าวว่าการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ระหว่างกระทรวงเกษตรของไทยกับทางมาเลเซียมีการหยุดการเจรจาไปเลยนะครับก็เลยผมขอให้ว่าตอนที่ผมจะไปเนี่ยขอให้ท่านช่วยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของเขามาคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะอย่างน้อยมีการคุยในเบื้องต้นเสร็จพอผมไปมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงความเชื่อมั่นว่าการเจรจาระดับนโยบายในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเนื่องจากระบบการจัดการและควบคุมโรคสัตว์น้ำของไทยมีมาตรฐานสากลประกอบกับการค้าขายสัตว์น้ำเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศซึ่งคาดว่าจะสามารถปลดล็อกคำสั่งและทำให้กุ้งไทยกลับไปส่งออกยังประเทศมาเลเซียได้ในเร็ววันนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยขอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้งสองโครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7: จริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ200,000 ล้านบาทนะครับที่ประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเฉลี่ยประมาณ 0.6-0.8% หรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับปัจจุบันแห่งรัฐจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสด้านจับจ่ายใช้สอยจะกระจายหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเพราะคนหลากหลายมาก26 ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้น
6: นายธนวัฒน์ยังมองแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตร้อยละ2ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทมีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ2-2.5ได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยยอดใช้จ่ายสะสมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รวมกว่า154 ล้านบาทพร้อมเชิญชวนผู้ค้าลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการใช้สิทธิ
8: ์นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คึกคักต่อเนื่องผ่านมากว่า1 สัปดาห์มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า154 ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยมีร้านค้าทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มร้านธงฟ้าร้านโอท็อปร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 9,900 ร้านค้าขณะที่ในวันนี้มีการเปิดระบบลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องเป็นธุรกิจประเภทอาหารอาหารว่างหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ก่อนแล้วเลือกได้เพียง1 แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เท่านั้นเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะเริ่มเปิดรับออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง 30 กันยายนนี้จึงขอเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการใช้สิทธิ์ได้สะดวกมากขึ้นสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสูงกว่า400ล้านบาทมากเป็นอันดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด
1: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคึกคักอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการใช้จ่ายกว่า400ล้านบาทซึ่งเป็นลำดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายในโครงการมากที่สุดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้จ่ายกันอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดส่วนความคืบหน้าเรื่องการยืนยันสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งในจังหวัดมีราว 100,000 คนตอนนี้มีการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนสามารถยืนยันสิทธิ์ได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคลังจังหวัดได้ทุกวันในเวลาราชการอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
9: ว่าที่ร้อยตรีนพสุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นกว่า 5,012 คนพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
10: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเน้นการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่อาจตกหล่นจากระบบจำนวน 5,012 คนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองทั้ง7อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจข้อมูลประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญมุ่งยกระดับการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนของประชาชนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11: นายกรกฎบุญมามิ่งนายอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินการยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยธนาคารธ.ก.ส.สาขาม่วง30ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าบกตำบลไผ่ใหญ่ตำบลหนองหางและตำบลนาเลิงโดยฝ่ายปกครองในพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการสำรวจและรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นรวมทั้งผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการสำรวจและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงขณะนี้รับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นแล้วจำนวน179รายจากจำนวน815รายและกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการประชาคมของคณะกรรมการหมู่บ้านรับลงทะเบียน381รายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือตำรวจไทยกับ FBI ผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เดินหน้าสร้างเครือข่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามยุคใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBINational Academy Associates Asia Pacific Chapter Retraining Conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่า FBI NA แห่งประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ40ปีของสมาคมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศมีต่อประเทศไทยและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยกับเครือข่าย FBI National Academy ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าภัยคุกคามในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบรวมทั้งยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการสานต่อความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศด้านคณะผู้จัดการประชุมกล่าวชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นพันธมิตรสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคและขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการสืบสวนและติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งส่งผลให้การดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการช่วยเหลือผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
13: นายชัดชัยบางช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะเป็นสถานการณ์เปราะบางโดยไทยยังยึดมั่นถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ที่ดำเนินการไว้และสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ระดับท้องถิ่นยังพอพูดคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยกล่าวว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่คงตอบยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์และต้องเตรียมพร้อมและประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไปกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้พร้อมระบุว่าได้รับแจ้งกรณีจีนจัดหารถถังให้กัมพูชาก่อนหน้านี้แล้วพลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าเป็นไปได้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งรับผิดชอบในการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนกระทรวงกลาโหมได้คำตอบยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้เช่นกันสำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และข้อกังวลต่อนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและข้อกังวลต่อการดำเนินนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมเช่นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีหารือด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมีการนำเสนอข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาภายหลังการยกเลิก MOU 2544และประเด็นการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสด้วยขอให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผลประโยชน์ของประเทศ
14: เรามีสิทธิ์อันชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาของการเกิดข้อพิพาทหรือแม้แต่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเกาะและข้อพิพาททางบกดังนั้นไทยเรามีความชอบธรรมที่จะไม่เข้าร่วมสิ่งที่ต้องฝากถามไปยังท่านศรีศักดิ์ก็คือทำไมท่านจึงยอมเข้าร่วมแบบง่ายๆการที่ไทยเดินหน้าเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับมันมีความเสี่ยงเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงมีความเสี่ยงที่ทำให้ผลไม่ออกมาเป็นไปตามที่เราคิดว่าเราชนะแน่ๆอย่ามั่นใจนะครับท่าทีของกัมพูชามีความชัดเจนว่าต้องการใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับไปในทางไม่ชอบนั่นคือต้องการจะประนอมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลถ้าเราไม่สามารถเบรกเกมได้ตั้งแต่ต้นทำให้กระบวนการนี้มันคือ MOU 44ที่มีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันอันตรายมาก
13: ขณะเดียวกันสมาชิกยังได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่อาทิปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในจังหวัดเชียงใหม่และปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบและจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอหยวนกลับมาดำเนินการหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานสามารถสั่งปิดโรงงานอีกครั้งได้ทันที
15: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลพินิจและการดำเนินการของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซ ึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าทางบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานก็จะมีคำสั่งปิดโรงงานอีกครั้งเพื่อสร้างความอุ่นใจและรับประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
16: โอ้ถ้าเหล็กออกมาแล้วนะครับมันไม่มีมาตรฐานไม่ได้มอก.ตามที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นเหตุสำคัญในการที่เราจะขอให้เขาไปปรับปรุงแล้วถ้าปรับปรุงแล้วยังไม่ได้ก็จะต้องปิดโรงงานลงอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทำให้สินค้าที่ออกมาเนี่ยคือไม่ว่าจะออกจากสายการผลิตโดยเทคโนโลยีใดนะครับผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่ได้กำหนดเอาไว้
15: สำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างและการใช้เตาหลอมหรือเตาปรุงของโรงงานดังกล่าวที่กำหนดให้มีการสร้างตั้งแต่แรกแต่ทางโรงงานไม่ได้มีการดำเนินการสร้างนั้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าทางโรงงานสามารถใช้เตาที่มีอยู่เดิมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กได้จึงอาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้เตาปรุงซึ่งตนเองจะทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงจากเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีครูพละให้นักเรียนป.4กระโดดตบ 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บ
17: นายตติยภัทรกิตติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีครูสอนวิชาพละศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์สั่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กระโดดตบถึง 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บที่น่องและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของครูผู้เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วขณะที่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้วและอยู่ระหว่างพักฟื้นที่บ้านซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนทดแทนและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดโฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ห้ามการดำเนินการด้านวินัยแต่การลงโทษนักเรียนทุกกรณีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความเหมาะสมหลักวิชาชีพครูและต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนโดยเด็ดขาดไม่ควรใช้อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจพร้อมเตือนว่าการกระทำเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและอนาคตของเด็กรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อวิชาชีพครูในภาพรวมด้วยเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับโครงสร้างบริหารจัดการน้ำให้เกิดความคล่องตัวและยกระดับระบบพยากรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อรับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
18: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศปีนี้ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศรวมถึงพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งขณะเดียวกันปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนประมาณ 1-2 ลูกดังนั้นเพื่อให้การรับมือภัยพิบัติต่างๆเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดสทนช.ได้เสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่ระหว่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ด้วยการปรับโครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระดับได้แก่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมุ่งเน้นบูรณาการบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะวิกฤตให้มีความเป็นเอกภาพรวดเร็วยกระดับการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ภาคประชาชนรวมถึงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
19: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
20: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำ ในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นเองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
19: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของกองทัพสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่บาเรนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในเขตซิริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านกองกำลัง IRGC ยังอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของสหรัฐรุ่น NQ9 ในจังหวัดบูเชทางตอนใต้ของอิหร่านพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงที่สุดหากสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีดินแดนของอิหร่านต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมอ้างว่าการที่กองทัพสหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านครั้งล่าสุดเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสและนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยสั่งห้ามนายเบซาเลสสโมลิสรัฐมนตรีคลังอิสราเอลรวมถึงผู้นำองค์กรการตั้งถิ่นฐานและกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงเดินทางเข้าฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเครือข่ายของอิสราเอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาเงินทุนการเอื้ออำนวยและก่อความรุนแรงในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้ถ้อยแถลงการร่วมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงรับผิดชอบความรุนแรงต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวหากยังคงเพิกเฉยจะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงยิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการปฏิเสธมาตรการดังกล่าวโดยระบุว่ารัฐบาลประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการควบคุมการต่อต้านชาวยิวและพยายามยัดเยียดจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในดินแดนของอิสราเอลพร้อมยืนยันว่าชาวอิสราเอลมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี
0: ้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆเร่งยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าภารกิจและความสำคัญสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงเป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนชาวอเมริกันและป้องกันไม่ให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเกิดขึ้นในดินแดนของสหรัฐทั้งนี้ส่วนควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกายืนยันว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นเป็น608รายในจำนวนนี้เสียชีวิต102ราย
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่าเม็กซิโกจะยังคงส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทุกรูปแบบให้แก่คิวบาต่อไปซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันยาวนานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเม็กซิโกและคิวบาประธานาธิบดีชัยบามยังเน้นย้ำว่าเม็กซิโกจะทำทุกวิถีทางภายใต้ขอบเขตอำนาจที่มีอยู่เพื่อเดินหน้าให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของคิวบาซึ่งตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาเม็กซิโกให้ความช่วยเหลือคิวบามาโดยตลอดและพร้อมจะช่วยเหลือต่อไป นื่องจากคิวบาต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้อย่างแท้จริงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกบุกไปเสมอทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกถึงถิ่นจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์0-0ซึ่งจากผลการแข่งขันทั้ง2นัดในฟีฟ่าเดย์รอบนี้คะแนนอันดับโลกของไทยลดลง 1.33 คะแนนหล่นลงมารั้งอันดับ94ของโลกส่วนจีนเพิ่มขึ้น 3.21 คะแนนจากผลชนะสิงคโปร์3-1และเสมอไทย0-0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ92ของโลกสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการ AFF ฮุนไดคัพ2026ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมต่อไปด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2-5ขณะที่ทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ50ของโลกลงอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026เสมอทีมชาติเมียนมาทีมอันดับ55ของโลก1-1ทำให้จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการชนะ1เสมอ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโกโบเอสปอร์เต้สื่อจากประเทศบราซิลรายงานว่าอาการบาดเจ็บของเนย์มาร์สตาร์ของทัพแซมบ้าอาจหายเร็วกว่าที่กำหนดและมีโอกาสที่จะกลับมาฟิตสมบูรณ์ก่อนเกมเปิดสนามกับโมร็อกโกแม้เดิมทีทีมแพทย์ของบราซิลจะตั้งเป้าให้กองหน้าจอมเทคนิครายนี้กลับมาลงสนามในเกมนัดที่2ที่จะพบกับเฮติสำหรับบราซิลอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์โดยจะลงประเดิมสนามในฟุตบอลโลกหนนี้พบกับโมร็อกโกในเช้าวันที่14มิถุนายนเวลา5นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโอมาอาตันผู้ตัดสินชาวโซมาเลียออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายทางที่ได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้เป็นหนึ่งในผู้ตัดสิน52คนของทัวร์นาเมนต์อาตันเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าเขามีเอกสารและวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐถูกต้องครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเมืองทำให้พลาดโอกาสทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลกซึ่งเป็นความฝันสูงสุดในชีวิตการเป็นผู้ตัดสินโดยการได้ตัดสินในฟุตบอลโลกจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับชาวโซมาเลียท่ามกลางความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ทั้งนี้สำหรับอาตันถือเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินชั้นนำของทวีปแอฟริกาเคยทำหน้าที่ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นและได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี2025จากสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาเรอัลมาดริดยอดทีมจากศึกลาลีกาสเปนออกแถลงการยืนยันว่าได้ยื่นข้อเสนอ150ล้านยูโรเพื่อขอซื้อฮูเลียนอัลวาเรซกองหน้าวัย26ปีของแอตเลติโกมาดริดหลังจากคณะกรรมการบริหารของสโมสรประชุมหารือกันแล้วในวันที่9มิถุนายนซึ่งทางแอตเลติโกมาดริดได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยอ้างอิงถึงเงื่อนไขการฉีกสัญญาของนักเตะโดยฮูเลียนอัลวาเรซมีสัญญาอยู่กับทัพตราหมีถึงปี2030และมีค่าฉีกสัญญาอยู่500ล้านยูโรศึกโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ All Japan Motocross Championship 2026สนามที่4ที่สปอร์ตแลนด์ซูโกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานีโมจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นใหญ่ที่สุด IA1 และยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันสนามนี้จิรัตทำเวลาในรอบควอลิฟายได้2นาที2.771วินาทีรั้งอันดับ11ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งแบ่งออกเป็น2ฮีทฮีทละ30นาทีบวกอีก1รอบสนามโดยในฮีทแรกนักบิดไทยเข้าเส้นชัยอันดับ12เก็บเพิ่ม19คะแนนส่วนฮีทที่2เกิดอุบัติเหตุปะทะกับนักแข่งเจ้าถิ่นจนได้รับบาดเจ็บแต่ยังฝืนแข่งจนจบเรสในอันดับที่21เก็บเพิ่มอีก10คะแนนสรุปผลงานสนามซูโกะทัวร์นาเมนต์2026จิรัตจบอันดับ16ของรายการ เก็บได้29คะแนนส่งผลให้มีคะแนนสะสมรวมทั้งฤดูกาล166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนสะสมจากนักแข่งทั้งหมด34คนสำหรับการแข่งขันสนามที่5รายการไชน่าทัวร์นาเมนต์2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้ที่สนามเซรากินพาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125เล็กซัสอิลครีโอเพนที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดียวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกแพ้อาคาชาอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลก0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และ0ต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกศึกเทนนิส WTA 500รายการ Queen Club Championship ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงคู่เซเรน่าวิลเลียมอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันจับคู่กับวิกตอเรียเอ็มโบโก้ดาวรุ่งวัย19ปีชาวแคนาดามืออันดับ9ของโลกเอาชนะคู่มืออันดับ3ของรายการเอรินลุดลิฟกับนิโคลเมลิชามาร์ติเนส2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ6ต่อ2เพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาล2026อย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้โดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรปริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาดใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
12: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่
4: www.orst.go.th
21: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง86 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง59 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
0: 12:49 น.รับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการ

0: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 0804042493สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์สถาบันโรคทรวงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลานักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์hr-dms.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัลPrime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมล kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-4685-1002และ09-5669-3301สำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ดูรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-0775และที่สายด่วน1355ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่านผู้ฟังครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี2569ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน5รายสาเหตุส่วนหนึ่งจากการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคในบางรายเคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำหลังถูกสุนัขกัดกรมควบคุมโรคจึงมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและหากประชาชนที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายของสัตว์เข้าทางบาดแผลหรือเยื่อเมือกอ่อนโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือได้รับครั้งล่าสุดเกิน1ปีหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามกำหนดหรือสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนแต่มีอาการป่วยหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่โดยให้น้ำไหลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย15นาทีก่อนรักษาบาดแผลโดยการใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์รวมทั้งให้กักขังสัตว์ที่กัดหรือเลียเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย10วันหากสุนัขหรือแมวตายให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุด และแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งสร้างสัต

0: สงสัยที่เพิ่งตายตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการและไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาลหลังถูกกัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายสัตว์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีคาถา5ยอลดความเสี่ยงถูกสุนัข กัดหรือทำร้ายด้วยการยึดหลักคาถา5ยอคือ 1. อย่าแย่ให้สุนัขโมโหหรือโกรธ 2. อย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจ 3. อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบชามข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัข กำลังกินอาหาร5. อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422จบบทความประจำวันเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใส
6: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
0: บทเพลงอมตะบทเพลงอันทรงคุณค่านะครับรายการที่สร้างความสุขนะครับความสนุกสนานผ่านบทเพลงจากพวกเราบนดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับช่องทางในการติดตามรายการนะฮะทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศเลยนะครับและก็รวมไปถึงช่องทางที่สามารถรับชมภาพคมชัดทั้งภาพและเสียงทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ทุกค่ำคืนของวันอาทิตย์ครับ
1: ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: ใช่แล้วแหละครับคุณผู้ชมครับรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรานะครับแน่นอนครับเป็นรายการที่สร้างความสุขความสนุกสนานนำบทเพลงเก่าในยุคทองตั้งแต่อดีตของกรมประชาสัมพันธ์นะครับมามาขับร้องใหม่โดยศิลปินรุ่นใหม่รวมไปถึงบทเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงยุคเก่านะครับลูกกรุงยุคใหม่มารวบรวมอยู่ไว้ในรายการของเราตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยครับ
1: ค่ะก็เป็นบทเพลงในวันที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งถ้อยคำที่วิจิตรนะคะแล้วก็ท่วงทำนองที่อ่อนหวานนะคะแล้วก
0: ็
1: เรื่องราวแห่งความรักความคิดถึงที่ยังคงอบอุ่นอยู่ในหัวใจผู้ฟังเสมอด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีแฟนรายการของเรานะครับทางแฟนเพจเนี่ยก็สามารถขอเข้ามามีบางท่านอินบ็อกซ์เข้ามานะครับบอกว่าอยากฟังเพลงลูกกรุงเพลงนั้นจังเลยอยากให้ศิลปินของกรมประชาสัมพันธ์ร้องเพลงนี้จังเลยวันนี้เทปนี้ได้ฟังกันแน่นอนนะครับใครที่พลาดชมนะครับสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ครับ PID Big Band Official Channel ครับเริ่มกันเลยครับกับบทเพลงแรกช่วงแรกของเราวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่าคนดีไม่มีวันตายครับเพลงนี้ขับร้องโดยน้องมัสโซทัศนัยพรโมริรัตครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารักขับร้องโดยน้องไนซ์ประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับผม
1: และสำหรับบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะเพลงบัวขาวค่ะกับน้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลค่ะและปิดท้ายช่วงนี้นะคะด้วยบทเพลงหยาดเพชรนะคะขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแดงนั่นเองค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะ

0: ผ่านไปนะครับกับบทเพลง5เพลงแรกในช่วงแรกของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะครับช่วงนี้มีอีก5บทเพลงมาฝากกันครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับบทเพลงแรกในช่วงนี้นะคะกับเพลงง้อเพราะรักค่ะคุณเสถียรพงษ์กันแตงนะคะจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้ฟังกัน
0: ถึงแม้ว่าเธอจะงอนแค่ไหนเธอจะงอนจนไม่โกรธเธอจะงอนจนไม่อยากเห็นหน้าแต่ผมก็จะง้อคุณเพราะว่าผมรักคุณนี่
1: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่บทเพลงเพื่อคุณนั่นเองค่ะบทเพลงนี้นะคะคุณปาริดานิ่มพิจารณ์จะมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้ฟังกันค่ะและตามมาด้วยบทเพลงฝากรักนะคะบทเพลงนี้ค่ะคุณดาริกานิ่มพิจารณ์จะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันค่ะ
0: บทเพลงต่อไปครับบทเพลงที่มีชื่อว่าเงาไม้ถ่ายทอดโดยน้องท็อปวัชริศวัชรสฤทธิ์ครับและเพลงนี้ในช่วงนี้ครับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6สารรักครับผู้ที่จะมาอัญเชิญโดยคุณมรุธิดาบุญมงคลทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมรับฟังครับ

0: โหเมื่อสักครู่นี้นะครับมีทั้งบทเพลงสนุกๆมีทั้งบทเพลงเพราะๆช้าๆซึ้งๆครบรถเลยครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เดินทางกันต่อครับต่ออีก5บทเพลงช่วงนี้เราจะเริ่มกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่ากระต่ายโง่ครับขับร้องโดยคุณเจนมรุธิดาบุญมงคลครับผม
1: ค่ะขับร้องคู่นะคะกับคุณชาญปุณตินไวยสาวงค่ะ
0: เกือบลืมน้องชายไปเลย
1: ลืมน้องชายเฉยนะคะค่ะแล้วมาต่อกันที่บทเพลงเมื่อไหร่จะให้พบค่ะบทเพลงนี้ขับร้องโดยคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะและบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะการล่อเนื้อค่ะขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงวรสารค่ะ
0: ยังไม่หมดแต่เพลงเท่านี้ครับเราไปต่อกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่ายิ้มฟังแล้วจะยิ้มจะมีความสุขแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้ครับคุณนฤมลสมหวังครับและปิดท้ายกับเพลงนี้กับเพลงไม่อยากจากเธอรวมศิลปินจากบนรีโกมประชาสัมพันธ์เชิญรับชม

0: แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะกับรายการทั้งหมดเลยนะคะ
1: ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผู้อำนวยการดิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการผู้กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณดนตรีเพื่อการควบคุมรายการนะครับวัฒยากรของเราครับ

0: แม่สีนะคะเอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ค่ะทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel
1: เราจะมีบทเพลงอะไรเพราะๆห้ามพลาดเด็ดหวานตำนานเพลงวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดี

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี้เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนมากที่สุด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ Thai AI Passportโดยระบุว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวงจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อมูลมาปรับเนื้อหาโครงการให้ชัดเจนและคุ้มค่าเงินงบประมาณมากที่สุดสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ยืนยันว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตามสัญญาเดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการพร้อมขอให้ประชาชนรอฟังผลสรุปอย่างเป็นทางการเนื่องจากกระแสในโลกออนไลน์บางส่วนยังคลาดเคลื่อนย้ำว่าหากตรวจสอบแล้วกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมเดินหน้าโครงการต่อไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงกระแสข่าวเรื่อง TOR กำหนดให้มีการนำข้าราชการไปดูงานต่างประเทศโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีเห็นรายละเอียดดังกล่าวและขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักและมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: สสพักประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการ Thailand AI Passport การรับฟังความคิดเห็นหลังเริ่มดำเนินการแล้วอาจไม่สามารถนำข้อเสนอประชาชนไปปรับปรุงโครงการได้อย่างแท้จริง
4: นายธาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันพรุ่งนี้โดยระบุว่าเป็นการจัดงานหลังจากลงนามในสัญญาแล้วจึงอาจไม่สามารถนำข้อเสนอแนะของประชาชนไปปรับแก้รายละเอียดโครงการได้อย่างแท้จริงพร้อมกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ประกวดราคาให้ต้องมีประสบการณ์รับงานมูลค่าสูงในอดีตซึ่งเป็นการจำกัดจำนวนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมเนื่องจากพบกลุ่มทุนเดิมได้งานอย่างต่อเนื่องจึงขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทบทวนและชะลอโครงการในระยะต่อไปเพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านทั้งนี้พรรคประชาชนยืนยันจะติดตามและตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี2570อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโครงการด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาววิสาปทุมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบรรษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและด้านเศรษฐกิจพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและลดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซิริกเขตจัสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งนักบินทั้งหมดได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอย่านตาขาวอำเภอนายงอำเภอสิเกาอำเภอวังมิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงราจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอยะริงอำเภอโคกโพอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอบันเนงสตาอำเภอยะหาอำเภอกะบังอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะอำเภอรือสอกอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 62% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอพะโต๊ะอำเภอหลังสวนอำเภอละแมจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้ได้เริ่มแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามได้นะบัดนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอบคุณที่สำหรับการติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีประจำวันพุธที่10มิถุนายนวันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าปกติเราจะประชุมคณะรัฐมนตรีกันทุกวันอังคารแต่ด้วยเมื่อวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีได้มีไปเยือนที่ประเทศเวียดนามนะคะเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการท่านก็เลยมีดำริให้เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทุกวันอังคารเป็นวันพุธเฉพาะในครั้งนี้ค่ะสำหรับข้อสั่งการของท่านนายกนะคะวันนี้ท่านนายกก็เริ่มต้นการประชุมด้วยการพูดถึงความสำเร็จจากการไปเยือนอย่างเป็นทางการที่ประเทศเวียดนามในวันจันทร์ล่างคันที่ผ่านมาค่ะครั้งนี้เป็นการเยือนเวียดนามที่ถือเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีของ2ประเทศค่ะท่านนายกได้เล่าว่าการไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก2สัปดาห์ที่แล้วที่ท่านประธานาธิบดีโตเลมได้มาเยือนประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้มีการหารือในประเด็นต่างๆและในครั้งนี้ท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยสาระอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นนะคะทั้งสองประเทศก็อยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมาธิการร่วมมือทวิภาคีนะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่า JCBC ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เราได้มี Action Plan ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะและแน่นอนที่สุดว่าท่านนายกก็ได้เน้นย้ำว่าวันนี้เราก็จะต้องมุ่งมั่นสานต่อในเรื่องของการค้าการลงทุนและต้องไปให้ไกลกว่านั้นคือเรื่องของความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศในเรื่องของความมั่นคงด้วยและเราจะไม่ได้หยุดเพียงแค่ความมั่นคงความแน่นแฟ้นของไทยเวียดนามเท่านั้นค่ะเราต้องมองให้ถึงการร่วมมือกันเพื่อสร้างอาเซียนให้แข็งแกร่งเข้มแข็งจะได้มีอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นนะคะซึ่งการไปเยือนในครั้งนี้ท่านนายกก็ได้เล่าให้คณะรัฐมนตรีฟังด้วยว่าไม่ได้มีเฉพาะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้นำกระทรวงผู้บริหารกระทรวงระดับสูงนะคะยังได้มีนักธุรกิจไทยร่วมคณะไปด้วยและนักธุรกิจไทยของเราเนี่ยนะคะก็ยังไปพบกับนักธุรกิจเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นนะคะซึ่งในโอกาสที่ไปพูดคุยกับทางภาคเอกชนของเวียดนามท่านนายกก็ได้เชิญชวนอยากให้นักธุรกิจภาคเอกชนของเวียดนามมาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นนะคะวันนี้เราต้องจับมือกันที่จะสร้างความเอาจุดแข็งของแต่ละส่วนของภาคเอกชนเนี่ยทำให้เกิดเซเนจี้ที่เรียกว่า1บวก1ต้องทำให้เป็น3ให้ได้นะคะและในที่ประชุมท่านนายกก็ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์นะคะท่านรองนายกสุปจีเนี่ยไปตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นการหารือและขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะแล้วก็ให้ ติดตามการแก้ปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนในมิติอื่นๆด้วยนะคะก่อนที่จะจบวาระในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเนี่ยท่านนายกยังได้พูดถึงประเด็นของนกกระเรียนด้วยนะคะซึ่งวันนี้ท่านบอกว่าอยากจะให้ผลักดันให้เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นของไทยเวียดนามเพราะว่าณวันนี้เนี่ยนกกระเรียนถือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนะคะทางที่เราได้ไปเยือนเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณประเทศไทยนะคะที่ได้ส่งนกกระเรียนไปให้6ตัวเมื่อปีที่ผ่านมาและกำลังจะส่งนกกระเรียนเพิ่มไปอีกให้6ตัวในปีนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ของไทยและองค์การสวนสัตว์ของเวียดนามนะคะในการร่วมมือกันที่จะอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนค่ะซึ่งท่านนายกก็ยังได้หารือกับทางกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะว่าอยากที่จะส่งนกกระเรียนเพิ่มไปยังเวียดนามอีกเพราะว่าอันนี้จะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของ2ประเทศค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านนายกได้หยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคือเรื่องของผลความอีกความสำเร็จในการปราบปรามยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่ท่านนายกได้เดินทางจากเวียดนามกลับมาถึงประเทศไทยท่านก็เดินทางต่อไปร่วมแถลงข่าวความสำเร็จของปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีหรือเรียกง่ายๆว่าโกดังที่20นะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกก็ได้ชื่นชมแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของประเทศไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีค่ะซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญไม่ใช่เพียงแค่เป็นเครื่องสะท้อนถึงประสิทธิภาพการประสิทธิผลการปราบปรามยาเสพติดหรอกค่ะแต่ว่ายังมีนัยยะมีประโยชน์ต่อประเทศอื่นๆด้วยเพราะว่าการตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่ที่โกดัง20เนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันหลุดรอดออกไปเนี่ยจะสามารถใช้สารเคมีต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นการมุ่งมั่นในการปราบปรามยาเสพติดที่ท่านนายกเน้นย้ำว่านี่คือวาระแห่งชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อคนไทยและประเทศอื่นๆมากค่ะในที่ประชุมท่านนายกก็ย้ำว่านอกจากเรื่องนี้จะเป็นวาระแห่งชาติซึ่งทุกหน่วยงานต้องรับไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยท่านก็มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ติดตามและขยายผลจากคดีนี้นะคะให้ถึงที่สุดนะคะมันไม่ใช่เพียงจบเพียงแค่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่ถูกจับกุมแล้วเท่านั้นนะคะท่านย้ำว่าต้องขยายผลไปให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านก็ยังย้ำถึงเรื่องของการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งถือว่าเป็นอีกกลไกการขับเคลื่อนหนึ่งของรัฐบาลอนุทินที่เน้นว่าในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติต้องเป็นไปอย่างบูรณาการนะคะและเมื่อดำเนินการไปแล้วมีผลอย่างไรต้องรายงานรายงานให้รัฐบาลทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนะคะโดยสุดท้ายท่านก็ยังได้พูดถึงนโยบายที่ได้เคยประกาศไปแล้วต่อพี่น้องประชาชนและส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ท่านก็ย้ำให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบอีกครั้งว่าสำหรับรัฐบาลนี้นโยบายที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเราจะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปนะคะนโยบายที่อยากให้ทุกท่านยึดไปปฏิบัติก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะส่วนมติคณะรัฐมนตรีขอเชิญรองลลิดาค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้พิจารณาและเห็นชอบกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ2ฉบับนะคะซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของไทยในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกค่ะโดยทั้ง2เรื่องนะคะจะต้องเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้นะคะในเรื่องของภาคีความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานตั้งเป้าเริ่มภายใน1มกราคม2570ค่ะความตกลงนี้จะช่วยเปิดตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ภูฏานมากขึ้นโดยภูฏานจะยกเว้นภาษีศุลกากรให้สินค้าไทยเกือบทุกรายการนะคะเช่นยานยนต์และชิ้นส่วนอาหารแปรรูปสิ่งทอเคมีพันยางพลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะขณะเดียวกันไทยก็ได้แหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มเติมค่ะเช่นแร่ธาตุถังเช่าเห็ดและผลไม้เมืองหนาวถือเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยค่ะอีกฉบับหนึ่งนะคะเป็นพิธีสารยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA 3.0 ค่ะเพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสอดคล้องกับการค้าของโลกยุคใหม่นะคะสาระสำคัญคือไม่ได้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มค่ะไม่ได้ลดภาษีเพิ่มและไม่ต้องแก้กฎหมายไทยนะคะแต่เป็นการปรับปรุงข้อบทในการค้าให้สะดวกมากขึ้นค่ะเช่นพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายภายใน6ชั่วโมงค่ะมาตรฐานสินค้าสุขอนามัยพืชและอาหารรวมถึงเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวห่วงโซ่อุปทานและการสนับสนุน SME ค่ะเรื่องนี้จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้านะคะและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยโดยเฉพาะรายย่อยค่ะใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียนจีนได้มากขึ้นค่ะยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนนะคะและสื่อมวลชนค่ะวันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีมติที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิ์ใดๆในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์พื้นที่ตามแนวสายรถไฟฟ้าและทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลและสายฉลองรัชธรรมที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกิน10ล้านบาทรวมทั้งหมด56แห่งโดยแบ่งกลุ่มพื้นที่ที่ดำเนินการออกเป็น4กลุ่มค่ะได้แก่กลุ่มที่1พื้นที่ประเภทอาคารเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าและอาคารอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคล2กลุ่มที่2พื้นที่ตามแนวสายรถไฟฟ้าและทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงกลุ่มที่3พื้นที่บนสถานีรถไฟและศูนย์ซ่อมบำรุงในโครงการรถไฟฟ้ามหานครและสายฉลองรัตน์กลุ่มที่4พื้นที่ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์สำหรับระยะเวลาในการเช่าหรือสิทธิรฟม.จะพิจารณาระยะเวลาเช่าและในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมซึ่งปัจจุบันรฟม.ยังไม่กำหนดระยะเวลาเช่าของพื้นที่โดยกำหนดภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในครั้งนี้ค่ะและเรื่องที่สองค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุอาคารคสร. 4ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตรโครงสร้างเป็นโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวโรงพยาบาลฮอดตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่1หลังอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลฮอดรวมเป็นเงิน 99.33 ล้านบาทโดยให้เบิกจ่ายดังนี้1งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง2569วงเงิน 88.12 ล้านบาท2งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 11.21 ล้านบาทและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจากปีงบประมาณ2564ถึง2569เป็นปีงบประมาณ2564ถึง2570และให้กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบรับความเห็นของสำนักประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินต่อไปค่ะ เรื่องที่3ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัวเตมาลาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตาสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการทั้งนี้กำหนดลงนามความตกลงในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2569ร่างความตกลงมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการระหว่างประเทศไทยและกัวเตมาลาสำหรับการเดินทางเข้าไปพำนักหรือเดินทางผ่านดินแดนภาคีอีกฝ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตการเดินทางพิเศษหนังสือเดินทางราชการและปัจจุบันประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตาแล้วกว่า60ประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้มติครม.ก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่านโดยการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดน่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุครบ72พรรษาในปีพุทธศักราช2570ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแห่งใหม่จะพัฒนาในรูปแบบ New Generation University ที่เน้นความคล่องตัวการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะกำลังคนและการสร้างนวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดน่านเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืนโดยในระยะเริ่มต้นยังไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณของรัฐในทันทีและการดำเนินงานในขั้นต่อไปจะเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินและการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับมติถัดไปครม.มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันอังคารที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางวิลาวรรณใคร่ควรดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายปราพลโลวีระดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายพิเชษวันทองดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายภูธรจันทหงปุญญจรัสธรรมลงดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอบคุณค่ะ
2: ไม่มีนะคะสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้ขอบคุณค่ะ
5: ท่านผู้ฟังครับสำหรับที่จบไปแล้วนั้นคือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีของทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นนะครับโดยทางด้านโฆษกทางท่านรัชดาธนาดิเรกครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องของผลในการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เยือนเวียดนามของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อฉลองสัมพันธ์ครบ50ปีของทั้ง2ประเทศเป็นการต่อยอดความสำเร็จทางการทูตการค้าการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงความมั่นคงอีกด้วยนะครับพร้อมได้ที่จะเน้นย้ำในการสร้างอาเซียนให้แข็งแกร่งเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของประเด็นนกกระเรียนครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยเวียดนามอีกด้วยโดยมีแผนในการที่จะร่วมมือกันอนุรักษ์เรื่องของฝูงนกกระเรียนครับรวมไปถึงหารือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการส่งนกกระเรียนไปเพิ่มให้กับทางเวียดนามซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ทางการทูตนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดโดยเน้นในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลและก็ถือว่าติดด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของมติจากทางด้านนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมติในส่วนของ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอครับให้ไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานโดยยกเว้นในส่วนของภาษีให้กับสินค้าของไทยเกือบทุกรายการนะครับซึ่งในเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศทั้ง2ฉบับในนะครับซึ่งจะต้องมีการนำเสนอทางรัฐสภาก่อนเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปซึ่งนอกจากภาคีความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานแล้วยังมีในส่วนของการร่วมมือความเห็นชอบพิธีสารยกระดับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนจีนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคโดยในส่วนตรงนี้จะมีการปรับปรุงข้อบทการค้าให้สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับอาเซียนจีนนั่นเองครับ
1: ในส่วนของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมครม. 3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ครม.ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการให้เช่าหรือใช้สิทธิ์ใดๆในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีพื้นที่ตามแนวสายทางรถไฟฟ้าและทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงซึ่งโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรมที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกิน10ล้านบาทรวมทั้งหมด56แห่งซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่4กลุ่มกลุ่มแรกคือพื้นที่อาคารและทางเชื่อมต่ออเนกประสงค์สายเฉลิมรัชมงคลกลุ่มที่2พื้นที่ตามแนวเข้าออกรถไฟฟ้าพื้นที่3บนสถานีรถไฟฟ้าและทางเชื่อมและกลุ่มที่4คืออาคารและลานอเนกประสงค์ระยะเวลาการเช่านั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามที่ครม.ได้เห็นชอบค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนั้นคือครม.อนุมัติวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอาคารอุบัติเหตุโรงพยาบาลฮอดจังหวัดเชียงใหม่ส่วนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องที่ครม.ได้เห็นชอบความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัวเตมาลาในการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของทางการทูตและหนังสือเดินทางทางราชการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม569เป็นระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน90วันค่ะในส่วนของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นมีเรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่านโดยยกสถานะมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดน่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสพระชนมายุ 72 พรรษาปี 2570 ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็เป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่พัฒนาทักษะของกำลังคนเป็นการสร้างวัฒนธรรมและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับจังหวัดน่านค่ะนอกจากนี้ครม.ก็ยังมีการเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นแต่งตั้งนายวันรุ่งกระทรวงอันนั้นภูธรจันทหงเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งนายปันทองเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
5: และทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับในวันพุธที่10มิถุนายน2569ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายละเอียดในประเด็นต่างๆในภาคข่าวของสถานีและทางเว็บไซต์ thaigolf.go.th ครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคครับแล้วก็ผู้บรรยายวันนี้คุณอรัญญาชมชื่นและผมอานนท์นันตสุคนจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

แม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

0: เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการ

0: ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมความสำเร็จในการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีการสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดลอดไปจะนำไปผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดพร้อมมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีกวาดล้างผู้บงการเครือข่ายลำเลียงแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนเบื้องหลังทั้งหมดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนเน้นย้ำนโยบายไม่ปล่อยให้ประเทศเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ประชุมนัดแรกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้และการออกมาตรการในการแก้ปัญหาชายแดนใต้หลังมีการก่อเหตุบ่อยขึ้น
6: คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมนัดแรกโดยมีนายศิริศักดิ์คนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมโดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากประเทศญี่ปุ่นและมีนายวันมูฮัมหมัดนอบาทาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในวันมูฮัมหมัดนอมัตากล่าวก่อนการประชุมถึงช่วงนี้มีการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้บ่อยขึ้นมาจากปัจจัยใดโดยเรื่องนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านนายภาสกรบุญยลักษณ์ระบุว่าการประชุมวันนี้น่าจะมีคำสั่งเบื้องต้นออกมาส่วนรายละเอียดอื่นๆให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันมาตรา7กรณีใบขนส่งไม่ครบถ้วนพร้อมนัดประชุมติดตามคดีกักตุนน้ำมันวันที่12มิถุนายนนี้
7: พันตำรวจตีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือการสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้จะมุ่งตรวจสอบกรณีกรอกข้อมูลในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบถ้วนจำนวน166ฉบับโดยจะสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่กรอกข้อมูลสำคัญ8รายการตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงสอบถามบทบาทหน้าที่แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การออกใบกำกับของผู้ค้าแต่ละรายพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาได้ตามขั้นตอนกฎหมายนอกจากนี้พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นัดประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงทุกคดีของ DSI เพื่อให้เข้ารายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและรับข้อสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในวันที่12มิถุนายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: นี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2519สภาพอากาศเมื่อราศีนาฬิกาวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยภาคออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับขึ้นลมบริเวณน้ำมันตอนบนกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศในเจ็ดนาฬิกาวันนี้ถึงเจ็ดนาฬิกาวันพรุ่งนี้ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองและร่องสิบของพื้นที่และฝนหนักมากบางแห่งในจังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองมีสูงมากกว่า2เมตรในจังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองมีสูงมากกว่า2เมตรเป็นจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองมีสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงประมาณ31องศาเซนเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซนเซียสวันนี้ลมที่ตกเวลา 18:46 นาทีวันพรุ่งนี้ลมที่ขึ้นเวลา 6:04 นาทีวันนี้ปากน้ำระนองน้ำขึ้นอยู่ที่เวลา 5:42 นาทีและเวลา 17:59 นาทีน้ำลงอยู่ที่เวลา 11:50 นาทีอุณหภูมิสูงที่ระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 32.1 องศาเซนเซียสต่ำสุดเมื่อเช้านี้วัดได้ 27.1 องศาเซนเซียสบริเวณฝนระนอง24โมงที่ผ่านมาถึงเวลา 7:00 นเมื่อเช้าวันนี้ที่พมเมืองวัดได้ 19.0 มิลลิเมตรในเพชรอุ่นวัดได้ 17.6 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศวิเชียรการพักดีรายงาน
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่ากลับมาทักทายกันอีกเช่นเคยนะคะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาตรงนี้กันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่เราเจอกันวันนี้ยังคงเป็นวันที่มีฝนตกนะคะช่ำช่ำบางช่วงนี่มองถนนหนทางไม่เห็นกันเลยนะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้เช่นเคยค่ะสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะท่านผู้ฟังอภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนอบอ้าวหรือช่วงอากาศเย็นๆก่อนหน้านี้กันนะคะแล้วก็ช่วงฝนตกหนักแบบนี้กันด้วยนะคะแน่นอนช่วงต้นๆรายการอภิสราก็จะนำเรื่องของอากาศมาฝากกันตอนนี้อภิสรากำลังคิดอยู่ในใจเดี๋ยวจะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่ได้ทราบกันเอ๊ะเรามาดูฝน6ชั่วโมงกันก่อนดีไหมว่าเป็นอย่างไรกันนะคะเผอิญว่าไปสะดุดกับเพจหนึ่งนะคะที่บอกว่าในเรื่องของราคาทองคำนะคะซึ่งเจ้าของเพจก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้เอาไปฝากไว้ที่ร้านทองน้ำหนัก10บาทนะคะในราคาบาทละ71,500 บาทตอนนี้ควรต่อดอกหรือทิ้งตั๋วดีราคาทองตอนนี้อยู่ที่ 65,000 บาทนะคะก็เป็นการโพสต์แบบน่ารักนะตรงนี้ก็ดูไปแล้วก็แอบยิ้มนะคะว่าเอ๊ก็เป็นการนะคะให้เราได้คิดกันนะคะว่าเอ๊เราควรที่จะเดินต่อไหมหรือว่าแต่บางท่านก็บอกว่าเก็บทองไว้ก่อนดีกว่านะคะตอนนี้เพราะเรายังไม่รู้นะว่าเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีการขึ้นลงนะคะหรือว่าสวิงขึ้นสวิงลงนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องรอดูกันว่าราคาทองคำจะย่อตัวลงที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เรารู้แล้วล่ะเขาขึ้นสูงสุดเท่าไหร่กันและจะดูว่าเขาย่อตัวลงที่เท่าไหร่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเอาละค่ะเรามาดูในเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะเพจของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันก่อนทำให้เราได้ทราบว่าเอวันนี้ในเช้าวันนี้ฝนที่ระนองเท่าไหร่ท่านผู้ฟังขาเยอะอยู่นะวันนี้ฝน6ชั่วโมงนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้สรุปนะคะคือ 13.0 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ทำให้ตอนนี้ฝนสะสมของระนองเกือบแตะ 1,000 แล้วท่านผู้ฟังก็กำลังดูอยู่นี่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหานี่เดี๋ยวยังไงนี่เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นรัวๆเลยเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเอในการคาดการณ์ว่าจะมีฝนทิ้งช่วงหรือเปล่าหรือว่าจะมีฝนเยอะไหมนี่เราก็ต้องติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดตอนนี้ก็มีการอัปเดตข้อมูลกันมาเรื่อยๆนะท่านผู้ฟังนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะบางครั้งนี่การคาดการณ์ในช่วงเช้าแล้วก็กับช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายนี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูกันนะคะในเช้าวันนี้ก่อนเลยนะคะของระนองนะเราดูเรื่องใกล้ตัวของเรากันก่อนดีกว่านะคะซึ่งในช่วง7โมงเช้าวันนี้จนถึง7โมงเช้าวันพรุ่งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะบอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเมื่อวานฝนตกนะคะฝน24ชั่วโมงวัดได้ 19.0 มิลลิเมตรส่วนฝน6ชั่วโมงนะคะก็เกือบจะใกล้เคียงกับฝนเมื่อวานเลยนะท่านผู้ฟัง 13.0 มิลลิเมตรตอนนี้ก็ขยับแล้วนะคะทางที่อภิสราได้บอกกันไปดูอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้สักนิดหนึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงอยู่นะท่านผู้ฟังนะเพราะว่านี่เป็นช่วงหน้าฝนปกตินี่อุณหภูมินี้ก็จะเป็นในช่วงหน้าร้อนก็ไม่แตะประมาณนี้นะท่านผู้ฟังอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 27.1 องศาเซลเซียสนะคะก็มีความชุ่มฉ่ำนะคะท่านผู้ฟังอุณหภูมิก็สูงไปเถอะยังไงก็ไม่ร้อนนะคะเพราะตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนกันสำหรับวันนี้นะแล้วเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุดที่ระนอง 32.1 องศาเซลเซียสดูฝนสักนิดหนึ่งวัดปริมาณฝนที่ไหนได้บ้างที่อำเภอละอุ่นค่ะ 17.6 มิลลิเมตรนะคะปริมาณฝนนิคมสร้างตนเองปาก
จันทร์กระบุรี 5.4 มิลลิเมตรส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 19.0 มิลลิเมตรค่ะตอนนี้ฝนสะสมตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาจนถึงเที่ยงวันนี้ค่ะวัดได้955.1 มิลลิเมตรนี่เป็นหน่วยวัดเฉพาะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะท่านผู้ฟังในวัดอื่นๆนี่ก็เราก็ดูนะแต่ละวันเขาอาจจะมีปริมาณฝนมากแต่ตรงนี้ก็ถือเป็นเกณฑ์ในการวัดปริมาณฝนและจะทำให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้เอาปริมาณฝนตรงนี้ล่ะค่ะไปบริหารจัดการกันว่าปีนี้ระนองนะคะน้ำจะมีมากหรือมีน้อยก็ดูเกณฑ์ตรงนี้กันแล้วก็ดูสถิติย้อนหลังกันด้วยประจำเดือนนะคะว่าเดือนมิถุนายนปีที่แล้วปีก่อนๆโน้นเป็นอย่างไรถ้าว่าเทียบเคียงกับในวันนี้วันที่10มิถุนายนนะคะก็เป็นการคาดการณ์กันตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วนี่ทางจังหวัดระนองนี่จะมีสถานีที่วัดปริมาณน้ำฝนหลายจุดนะคะท่านผู้ฟังครอบคลุมในทุกอำเภอกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยวัดหรือว่าสถานีวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองและของฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานระนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็สรุปให้ทราบกันก่อนตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในภาพใหญ่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนี่เราก็ดูเฉพาะในส่วนของจังหวัดระนองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ารายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าก็ทางเจ้าหน้าที่ของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็ได้รายงานให้ทราบกันบ้างแล้วนะคะก็หยิบสำหรับผู้ที่เพิ่งจะหมุนคลื่นมารับฟังกันนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาสรุปกับท่านผู้ฟัง10ถึง11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นแนะนำให้เกษตรกรสำรองน้ำเพื่อการเกษตรเตรียมรับมือปริมาณฝนลดลงกลางเดือนนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าในกลางเดือนนี้นี่ปริมาณฝนจะลดลงนะคะตามที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองหรือทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ได้แจ้งแล้วนะคะว่าให้พี่น้องเกษตรกรสำรองน้ำเพื่อการเกษตรเตรียมรับมือปริมาณฝนลดลงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะก็เป็นข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตเมื่อ55นาทีที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลา 14:26 นาทีข้อมูลล่าสุดค่ะท่านผู้ฟังที่อภิสราหยิบมาฝากกันตรงนี้นะคะในเรื่องของการบริหารน้ำท่านะคะทุกคนก็จะช่วยกันสอดส่องดูแลกันอยู่เพื่อที่จะได้แจ้งเตือนประชาชนนะคะค่ะสำหรับเช้าวันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณอุณหภูมิต่ำสุดเลยนะคะวัดได้ต่ำสุดที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะ 22.4 องศาเซลเซียสส่วนที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะก็เป็นปริมาณอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ที่ภาคเหนือและของประเทศไทยด้วย 22.3 องศาเซลเซียสเขาก็มากกว่าของอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่แค่ 0.1 องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังค่ะดูในเรื่องของอุณหภูมิแบบความเย็นสบายกันแล้วอำเภอเมืองจังหวัดสตูลก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเมื่อวาน 34.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะวัดได้ 38.6 องศาเซลเซียสกันค่ะตอนนี้ก็เตรียมสำรองน้ำไว้เลยนะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์กันนะคะว่าในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนี้ฝนจะลดลงแล้วนะสำหรับฝนเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังระนองติดอันดับ7นะคะเป็น1ใน10ของประเทศไทยที่มีฝนตกมากนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มสีส้มกลุ่มสีแดงมีจังหวัดเดียวนะคะสีแดงนี่ก็จะเป็นฝนตกหนักมากนะคะที่จังหวัดนครพนมค่ะ 130.4 มิลลิเมตรเป็นอันดับ1ของประเทศนะคะรองลงมาจังหวัดตากนะคะอันดับ2อันดับ3จังหวัดพะเยาอันดับ4จังหวัดเชียงใหม่อันดับ5เพชรบูรณ์อันดับ6จังหวัดปราจีนบุรีและอันดับ7นะคะนั่นคือจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในภาคใต้มีจังหวัดระนองจังหวัดเดียวนะคะที่ติด1ใน10
สำหรับปริมาณฝนที่ตกมากที่สุดเมื่อวานนะคะขณะนี้เวลา 15:25 นาทีแจ้งรายละเอียดตรงนี้สักนิดหนึ่งมาดูกันนะคะท่านผู้ฟังนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้นะคะขนาด 2.5 ศูนย์กลางอยู่เมียนมาค่ะอยู่ที่เมียนมานะคะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดตอนนี้ก็มีการทิ้งท้ายไว้นะคะว่าให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของฝนฟ้าเอาละค่ะยังไงเราก็ต้องรอดูข้อมูลที่จะนำเข้ามาใหม่ในช่วงเย็นๆนะคะหลังครบธงชาติเวลา 18:00 นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะสรุปอีกรอบหนึ่งเป็นพยากรณ์อากาศ 18:00 นวันนี้จนถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและเพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาก็เข้ามานะคะมาติดตามกันได้นะคะค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้เราไปดูในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะในเรื่องของเราลงไปทางภาคใต้ตอนล่างกันเลยนะท่านผู้ฟังซึ่งทางตอนนี้นะคะในเรื่องของหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพเนี่ยก็ได้มีการขนทับ50เมนูติวเข้มประชาชนสร้างอาชีพยกระดับเชฟท้องถิ่นสู่สากลกันนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็ได้เต็มไปด้วยบรรยากาศนะคะการประกอบอาหารฮาลาลและโภชนาการนะคะเต็มไปด้วยความคึกคักหลังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าอบรมกว่า20ชีวิตที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานมาร่วมในโครงการหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพรุ่นประชาชนทั่วไปที่จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง16มิถุนายนนี้นะคะซึ่งหลักสูตรนี้จะเต็มไปด้วยเรียนจริงฝึกจริงครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีออนไลน์90ชั่วโมงแล้วก็จะมีภาคปฏิบัติแบบติวเข้มอีก15วันรวม150ชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่เบสิกการจับมีดเทคนิคการเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการลงมือทำอาหารไทยยอดฮิตจากทุกภาคมากกว่า50เมนูไม่ว่าจะเป็นแกงส้มน้ำพริกลงเรือของภาคกลางข้าวซอยของภาคเหนือส้มตำลาบของภาคอีสานขนมไทยโบราณอย่างกระทงทองและข้าวเหนียวมะม่วงรวมถึงเมนูเด็ดๆนะคะของภาคใต้บ้านเรานะคะอย่างเช่นแกงส้มปลากระพงนะคะถ้าคนใต้ก็จะเรียกแกงส้มปลาพงนะท่านผู้ฟังและรวมถึงปลานึ่งมะนาวกันด้วยซึ่งปลานึ่งมะนาวนี่ก็ขึ้นอยู่กับความนิยมในแต่ละพื้นที่กันด้วยนะคะถ้าว่าเป็นในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะเป็นปลากระพงปลาเก๋านะคะก็ถือว่าเป็นการชูรสชาติให้จัดจานขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งในโครงการนี้ค่ะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์กันไพเราะท่านเป็นหัวหน้าโครงการนี้นะคะบอกว่าหลักสูตรนี้ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะคะในหลักสูตรที่ต้องการจะให้ความผู้ที่มีความสนใจต้องการที่จะคัดเลือกผู้สมัครอย่างเข้มข้นกันด้วยปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วที่มีการตอบรับดีมากนะคะแล้วก็ท่านก็ฝากบอกมาว่าขออภัยหลายๆท่านที่เข้าอบรมไม่ทันนะคะคือเข้ารอบการสมัครไม่ทันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนนะคะก็มาดูนะคุณอาซิซะดือเระเจ้าของร้านครัวนาซิอุรังนะคะจากปั๊มนะคะปตท.สายบุรีที่มาพร้อมกับลูกสาวก็เล่าความประทับใจนะคะว่าปกตินี่ที่ร้านก็ขายอาหารพื้นบ้านอยู่แล้วพอมาเรียนก็ตอบโจทย์มากขึ้นได้รู้เทคนิคการเลือกวัตถุดิบการจัดจานและที่สำคัญคือสูตรมาตรฐานที่ทำให้รสชาติอาหารคงที่ครบแล้วก็ได้ขอบคุณนะคะทั้งอาจารย์ทั้งเชฟที่คอยแนะนำในครั้งนี้กันด้วยยังมีค่ะยังมีทางร้านนาซีอุรังเนี่ยก็บอกว่ากำลังอยู่ในช่วงรีโนเวทปรับปรุงร้านนะคะโฉมใหม่ใน1เดือนนี้ล่ะแล้วก็จะมีสุดเด็ดและเทคนิคต่างๆที่
อบรมครั้งนี้ไปเสิร์ฟความอร่อยเมนูพื้นบ้านผักสดๆปลอดผงชูรส 100% ปักหมุดรอเช็คอินกันได้เลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนตรงนี้อภิสรากำลังจะโยงเข้ามาในพื้นที่ของระนองกันแล้วนะคะซึ่งในส่วนของระนองเองทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่44ระนองตอนนี้ก็กำลังขับเคลื่อนในหลายๆโครงการทีเดียวนะคะที่จะให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ระนองนะคะได้มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่างไฟฟ้านะคะแล้วก็ช่างรถยนต์ช่างเครื่องยนต์แล้วจะมีในเรื่องของเชฟนะคะเรื่องของกาแฟเรื่องของอาหารพื้นถิ่นของระนองกันด้วยและที่ผ่านมาก็ได้ผลิตบาริสต้าในหลายๆกลุ่มกันด้วยนะคะยังไงก็ติดตามกันนะคะว่าจะมีการรับสมัครกันเมื่อไหร่อีกสำหรับผู้ที่สนใจนะคะซึ่งก็จะสอดรับกับนโยบายอีกนโยบายหนึ่งซึ่งทางจังหวัดระนองเองก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการผลิตตรงนี้นะคะผลิตเชฟหรือบาริสต้านะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันระนองนี้เราก็มีการชูอัตลักษณ์ในเรื่องของGI กาแฟระนองอยู่นะคะแล้วถ้าว่ามีเชฟที่เข้าใจในการรังสรรค์กลิ่นและรสชาตินะคะแล้วก็มิกซ์ลงในแก้วเพื่อที่จะเสิร์ฟให้กับผู้ที่มาระนองนี่ก็เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความพิถีพิถันนี่จะมีอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับการเป็นบาริสต้ากันด้วยแล้วก็เมื่อผ่านการอบรมไปนี่ก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดกันนะคะแน่นอนเรารอติดตามในตอนต่อไปและตอนต่อไปเลยนะคะว่ากาแฟระนองนี่ก็จะเป็นที่พูดถึงนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของน้ำแร่ร้อนระนองนี่อภิสราจำได้ว่าเป็นระยะเวลานี้ยาวนานทีเดียวนะในการสร้างภาพจำตรงนี้ขึ้นมาตอนนี้นะคะอภิสราเองก็เคยได้สัมผัสนะคะก็จะมีผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องบ่อน้ำแร่ในพื้นที่อื่นๆจังหวัดอื่นๆนะคะเขาบอกว่ามาเพื่อที่จะมาดูระบบการบริหารจัดการของระนองซึ่งเขาก็ทราบว่าการบริหารจัดการบ่อน้ำแร่ของระนองนี่ก็จะเป็นไปตามขั้นตอนตรงนี้แล้วเมื่อเขามาดูแล้วนี่เขาก็จะกลับไปพัฒนาอย่างบ้านเกิดกันด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของกาแฟเช่นเดียวกันตอนนี้ก็มีในกลุ่มนะคะเยาวชนระนองที่กลับนะคะมายังบ้านเกิดไม่ว่าจะเป็นโครงการให้ต้นกล้านะคะกลับมายังบ้านเกิดเพื่อพัฒนาแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่าพอถึงจุดหนึ่งไปทำงานไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานแล้วก็ถึงจุดหนึ่งอิ่มตัวแล้วอยากกลับบ้านอยากกลับมาต่อยอดอาชีพที่ครอบครัวได้ทำแล้วก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงจากภูมิปัญญาความรู้ที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็ภูมิปัญญาใหม่ที่ไปสั่งสมประสบการณ์นอกบ้านนะคะก็มารวมกันซึ่งเราก็จะได้เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ของระนองที่กลับมาบ้านแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงซึ่งในเรื่องของผักเหลียงก็จะเป็นที่พูดถึงกันนะคะท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะเอามานะคะดัดแปลงซึ่งยกตัวอย่างผักขมอบชีสเนี่ยผักขมนะอบชีสนี่ก็มีการดัดแปลงเป็นผักเหลียงอบชีสแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างในการรังสรรค์เมนูอาหารในสไตล์ของระนองกันนะคะก็เชื้อเชิญละสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วท่านกำลังมาเยือนระนองเพราะช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่ระนองกำลังเปิดในเรื่องของระนองเที่ยวได้ตลอดทั้งปีกันด้วยหน้าฝนมาแช่น้ำร้อนและในเรื่องราวอื่นๆยังมีมากมายทีเดียวที่ระนองกำลังจะเล่าขานให้เราได้ทราบกันแล้วก็ในเรื่องของการเล่าขานในเรื่องของการยกทัพไปออกรถโชว์นะคะของระนองเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวอภิสราจะเล่าให้ฟังในวันที่19มิถุนายนนี้ล่ะก็จะไปที่กรุงเทพมหานครให้ชาวกรุงเทพแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าเรามีดีอะไรกันบ้างที่จะโชว์และเชิญชวนให้มาสัมผัสยังระนองกันด้วยสักครู่เดียวช่วงถัดไปอภิสราจะเล่าให้ฟังนะคะ

0: ค่ะสำหรับเพลงนี้นี่โชว์สีสันของเปียโนนะคะท่านผู้ฟังตรงกับใจนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะสำหรับเพลงที่ขอเข้ามานะคะใจหายไปเลยสักครู่เดียวเดี๋ยวจะหยิบมาฝากกันหลังจากรับฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอ2ตอนได้ไหมท่านผู้ฟังซึ่งก็มีท่านผู้ฟังนะคะถามถ่ายเข้ามาเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ต้องขออภัยนะคะในการส่งกระจายเสียงของเรานี่ก็หยุดการออกอากาศไประยะหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าขัดข้องนะคะท่านผู้ฟังแล้วตอนนี้ก็ในเรื่องของบ่ายสามมีเรื่องเล่าเมื่อวานก็เลยไม่ได้ฟังนะคะวันนี้ก็เลยนำ3นาทีกับอัยการแผ่นดินมาฝาก2ตอนนะคะเพราะว่าท่านผู้ฟังที่รักก็รอติดตามรับฟังกันอยู่เอาละค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะก็จะพาไป3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะท่านผู้ฟังอภิสรายังทิ้งท้ายไว้เลยนะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าในเรื่องของรถโชว์ที่เราจะยกทัพไปกลางกรุงนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังเราจะไปโชว์เสน่ห์ของเราเป็นเสน่ห์ของเมืองฝน8แดด4นะคะแล้วก็ในงานนี้คือจะเป็นงานลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและเมืองสุขภาพแห่งอนามันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนะคะนางสาวปริชาติชูดำท่านก็บอกนะคะว่าตอนนี้ท่านก็เตรียมที่จะนำเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นสินค้าชุมชนรวมไปถึงธุรกิจของระนองนั่นคือธุรกิจท่องเที่ยวไปนำเสนอในงานลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวก็กำหนดกันนะคะ19ถึง21มิถุนายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครเพื่อที่จะสร้างการรับรู้และเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของระนองกันด้วยนะคะซึ่งหลายคนก็มองว่าหน้าฝนไม่ใช่ช่วงเวลาของการท่องเที่ยวแต่ระนองนั้นกลับเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ธรรมชาติมีความสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดทั้งผืนป่าน้ำตกป่าชายเลนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลขณะเดียวกันระนองก็ยังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคือบ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนและต้องการจะฟื้นฟูสุขภาพท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์กันด้วยนะคะซึ่งงานลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวก็จะรวบรวมสินค้าเด่นๆอาหารอร่อยอร่อยกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงของศิลปินชื่อดังทีเดียวนะคะเพื่อที่จะเปิดประสบการณ์ให้ชาวเมืองหลวงชาวเมืองกรุงนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดระนองในมิติใหม่ในฐานะเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยนะที่เราจะบอกว่าถึงแม้บ้านเราจะมีฝนตกมากแต่กิจกรรมต่างๆนี่ก็มีรองรับสำหรับประชาชนที่จะมาเที่ยวระนองในช่วงหน้าฝนกันนะคะไฮไลท์ภายในงานลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวค่ะก็จะมีสินค้าของฝากขึ้นชื่อของระนองนะคะแล้วก็ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นและเมนูเด็ดจากผู้ประกอบการของระนองก็จะยกทัพไปปรุงอาหารกันที่นั่นด้วยสัมผัสเสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวเมืองระนองผ่านกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์มีกิจกรรมนาทีทองด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมช็อปแหลกแจกเลยซื้อสินค้าภายในงานครบ300บาทรับคูปองส่งชิงรางวัลทองคำกิฟต์โวเชอร์แล้วก็ส่วนลดที่พักในระนองและเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายทีเดียวนะคะซึ่ง19ถึง21มิถุนายนนี้ก็จะเริ่มกันในช่วงเวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะค้นพบเสน่ห์ของระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวเพราะของดีของร้อยนะคะและความประทับใจรอหลายๆท่านอยู่ในงานนะคะนี่ก็เป็นการเชิญชวนประชาสัมพันธ์กันและถ้าว่าท่านเข้าไปกรุงเทพมหานครก็แวะเวียนไปให้กำลังใจในบูธต่างๆที่มาจากระนองนะคะไปวางโชว์ที่นั่นนะคะเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักจังหวัดระนองกันนั่นเองนะคะก็มีมากมายทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาอภิสราจำได้นะคะว่าในเรื่องของการเข้ามาท่องเที่ยวระนองนี่ก็เคยสอบถามบางท่านก็บอกว่าได้รับส่วนลด นะคะส่วนลดของค่าที่พักในการออกบูธหรือว่าโรดโชว์ของระนองในกิจกรรมแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะยังสถานที่ต่างๆกันนะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักระนองตอนนี้หลายๆคนก็จะพูดถึงในหลายๆมุมของระนองกันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่มีการส่งต่อแล้วก็มีการตอบรับกลับมาอย่างจังหวัดระนองนั่นคือเศรษฐกิจเงินหมุนเวียนในระนองนะคะซึ่งเราก็มีประชากรนะคะก็เป็นอันดับท้ายๆของประเทศคือเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยนะคะแต่ยอดการหมุนเวียนซึ่งเราก็ดูได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนมียอดการใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในระนองนี่ก็จะนับด้วยนะคะยอดการใช้จ่ายเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวพักกันฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในช่วงท้ายรายการบ่าย3มีเรื่องเล่าค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังบ่าย3มีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ
2: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบังคับใช้เมื่อปีพุทธศักราช2565ชื่อของกฎหมายฉบับนี้คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพุทธศักราช2565ก่อนจะพูดถึงความผิดเป็นพินัยเราต้องพูดถึงโทษหรือความผิดในทางอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อยู่5สถานด้วยกัน1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับและ5ลิฟทรัพย์สินโทษทางอาญามีอยู่5ประการเรียงตามความหนักเบากรณีเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยบุคคลใดไม่ว่าความผิดนั้นจะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตหรือโทษเบาเพียงโทษลิฟทรัพย์หรือโทษปรับบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งหมายรวมถึงการถูกจับกุมถูกควบคุมตัวกักขังถูกฟ้องคดีอาญารวมถึงการบันทึกประวัติอาชญากรรมซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหน้าที่การงานรวมถึงอนาคตต่อมาจึงได้มีแนวคิดที่ว่าบุคคลซึ่งกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆไม่ควรได้รับโทษทางอาญาซึ่งดูจะหนักเกินสมควรกว่าความผิดที่ได้กระทำกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยจึงถูกคิดและบังคับใช้ในเวลาต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนความผิดเล็กน้อยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดโทษปรับเป็นพินัยทำให้ความผิดไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไปผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหากบุคคลไปกระทำความผิดเช่นการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรซึ่งมีกฎหมายกำหนดเพียงโทษปรับก่อนมีกฎหมายปรับเป็นพินัยบังคับใช้พนักงานตำรวจจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับหากไม่ชำระค่าปรับบุคคลนั้นอาจถูกจับกุมถูกควบคุมตัวหรืออาจถูกส่งฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อศาลแต่ภายหลังกฎหมายปรับเป็นพินัยได้บังคับใช้แล้วโทษปรับดังกล่าวถูกเปลี่ยนเป็นโทษทางพินัยในกรณีที่เราไม่ชำระค่าปรับพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่อาจจับกุมไม่อาจควบคุมตัวบุคคลนั้นได้อีกและเราจะไม่ต้องถูกฟ้องหรือดำเนินคดีอาญาต่อศาลอีกกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการทางพินัยในกรณีนี้หากบุคคลนั้นไม่ชำระค่าปรับตามการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานตำรวจจะดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วคดีดังกล่าวจะไม่ใช่คดี

0: วัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็ผ่านพ้นกันไป2ตอนทีเดียวนะคะวันนี้นำเสนอกันนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินที่ผ่านไปเมื่อสักครู่คือมิจฉาชีพออนไลน์โดยคุณศิยดาทันธาราอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็สำหรับตอนที่ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นตอนกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยโดยคุณธนัญชัยพฤกดำเกิงอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดลพบุรีนะคะและอภิชลาก็จะเพิ่มเติมนิดนึงท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของการทำธุรกรรมนะคะโดยไม่ผ่านอินเทอร์เน็ตในมือถือเนี่ยก็จะมีในแอปพลิเคชันของธนาคารนี้เขาจะไม่ให้เรารับสัญญาณ Wi-Fi นี้เขาจะปิดกั้นเลยนะท่านผู้ฟังยังไงนี่คือถ้าว่าจะมีการจ่ายเงินจะมีการสแกนนี่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเคยเจอทำไมเราใช้ Wi-Fi ของเครือข่ายที่ปล่อยในห้างสรรพสินค้าเพราะว่าเราก็เป็นลูกค้าของเครือข่ายนี้อยู่ทำไมถึงไม่ได้ก็เลยสอบถามทางเจ้าหน้าที่ยังช็อปนั้นๆ นะคะก็บอกว่าจะต้องปิดสัญญาณ Wi-Fi นั้นแล้วก็ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือเพราะว่าเป็นการป้องกันที่ทางธนาคารนะคะได้ดูแลตรงนี้กันด้วยท่านผู้ฟังค่ะท่านที่ขอเพลงใจหายไปเลยนี่เกรงว่าจะไม่จบแน่ๆเลยวันนี้เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะคะกลับมาฟังใหม่แต่วันนี้ทิ้งท้ายไว้ก่อนยังไงกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันกับอภิสราในช่วงเวลา 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นกับบ่าย 3 มีเรื่องเล่านะคะวันนี้ลาไปก่อนกันท่านผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 น

สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ดูแลสุขภาพกันด้วยสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปหารือกับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปหารือกับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้จะมีการลงนามในสัญญาไปแล้วก็ตาม
6: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ยังคงเดินหน้าจัดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thai AI Passport ในวันพรุ่งนี้หลังจากประเด็นโครงการ Thai AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้ส่วนความคิดเห็นที่ได้รับจากเวทีดังกล่าวจะสามารถนำไปปรับเปลี่ยน TOR ของโครงการได้หรือไม่นายพัชระระบุชัดว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการลงนามในสัญญาไปแล้วพร้อมยืนยันว่าหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นกระทรวง DE จะนำไปหารือกับคู่สัญญาว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้งานรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้จะมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เข้ารับฟังความคิดเห็นด้วยตนเองพร้อมเชิญภาคเอกชนผู้รับจ้างเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569ด้วย9มาตรการครบวงจรบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
7: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาอุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326จังหวัดพะเยายกระดับความพร้อมขั้นสูงสุดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและฝึกกู้ภัยทางน้ำรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนตลอด24ชั่วโมง
8: พันตำรวจโทวุฒิพงษ์สุภาวันผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจึงได้สั่งการให้ตรวจเช็คความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดึงกำลังพลรุ่นพี่ร่วมถ่ายทอดทักษะแก่กำลังพลรุ่นใหม่นอกจากนี้ยังได้นำกำลังพลลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำเพื่อฝึกทบทวนทักษะการกู้ภัยทางน้ำขั้นสูงทั้งการขับเรือหลบหลีกสิ่งกีดขวางและการลำเลียงผู้ป่วยผู้สูงอายุโดยผู้บังคับกองร้อยตชด326เน้นย้ำว่ามีความพร้อมเต็มอัตราในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะและสำหรับในวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569สวทสงขลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลารับหน้าที่ในการผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันชนชนกบุญนนท์ควบคุมการผลิตโดยนางสาวสารีคลายคลี่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงยังคงถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณผ่าน3ช่วงเหมือนเช่นเคยค่ะทั้งในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องช่วงตามรอยพระเมตตาและช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะและสำหรับในช่วงแรกของวันนี้กับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งบันทึกเรื่องราวสำคัญของแผ่นดินท่ามกลางเนินเขาที่มองเห็นทะเลสาบสงขลาอันกว้างใหญ่มีเรื่องราวและร่องรอยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวใต้มิรู้ลืมติดตามเรื่องราวร่องรอยแห่งความทรงจำณพระตำหนักเขาน้อยกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องภาพถ่ายขาวดำใบหนึ่งบันทึกช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติของชาวจังหวัดสงขลาเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนปลายด้ามขวานไทยเพื่อส่งเยี่ยมเยียนประสบกรณิกรในพื้นที่ภาคใต้หนึ่งในสถานที่สำคัญที่เคยใช้เป็นที่ประทับนั่นคือพระตำหนักเขาน้อยหรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในปัจจุบันสถานที่ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้อย่างงดงามย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระตำหนักเขาน้อยในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบกรณิกรในพื้นที่ภาคใต้นับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ชาวสงขลาและยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตราบจนทุกวันนี้การเวลาผันผ่านต่อมาในปีพุทธศักราช2507จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการปรับปรุงและบูรณะพระตำหนักเขาน้อยให้เป็นจวนที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาโดยหม่อมเจ้าทองคำเปลวทองใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในขณะนั้นนับเป็นผู้ว่าราชการคนแรกที่ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักประจำตำแหน่งด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช2537กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระตำหนักเขาน้อยเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ จวบจนปัจจุบันพระตำหนักเขาน้อยยังคงได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชมปีละครั้งในวันเด็กแห่งชาติเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านมาหลายทศวรรษแต่รอยเสด็จแห่งความทรงจำณพระตำหนักเขาน้อยยังคงประทับอยู่ในหัวใจของชาวสงขลาเสมอสถานที่แห่งนี้จึงมิได้เป็นเพียงโบราณสถานสำคัญของชาติหากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวใต้ที่ยังคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: เล่าเรื่อง
1: และแม้การเวลาจะผ่านไปนานกว่าทศวรรษแต่บางความทรงจำยังคงแจ่มชัดดุจวันวานโดยเฉพาะความทรงจำแห่งการเสด็จพระราชดำเนินที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มและความสุขให้แก่ประสบกนิกรชาวสงขลาและชาวใต้ค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: สำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวจากพระราชปณิธานแห่งการอนุรักษ์ผ้าไทยสู่การสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนนาทับความภาคภูมิใจที่ถูกถักทอผ่านผืนผ้าบาติกเชิญติดตามรับชมและรับฟังกับเรื่องราวของมีดีนาทับค่ะ
3: ผืนผ้าอาจเป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับชาวตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาผ้าบาติกแต่ละผืนคือเรื่องราวแห่งชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยพระองค์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีในชนบทได้มีอาชีพเสริมมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหนึ่งในนั้นคือการอนุรักษ์และพัฒนางานผ้าพื้นถิ่นพระราชปณิธานดังกล่าวได้อย่างรากลึกลงในพื้นที่ชายแดนใต้ก็เกิดเป็นภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ผ้าบาติกนาทับที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านลวดลายอันงดงามทั้งท้องทะเลท้องนาวิถีประมงและธรรมชาติที่รายล้อมชุมชนจากการรวมกลุ่มเล็กๆของชาวบ้านสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นผ้าบาติกนาทับได้กลายเป็นสินค้าชุมชนที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที
4: ่จริงๆรุ่นพี่จันนี่ก็คือรุ่นรักษาเรารักษางานผ้าบาติกเนี่ยให้มีอยู่แล้วก็พัฒนาในรูปแบบที่ให้มันเขาเรียกให้ใส่ได้ตลอดพอมาส่งต่อในรุ่นลูกก็คือสืบสานพอเขาสืบสานเนี่ยเขาก็สามารถทำต่อสิ่งที่เราตั้งใจทำไม่ได้พอสืบสานเสร็จปั๊บเขาไม่ได้หยุดแค่คำว่าสืบสานเขาต่อยอดพอต่อยอดแล้วทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะพอต่อยอดรักษาสืบสานต่อยอดทีนี้สิ่งที่เราต้องการทำต่อไปในคำที่ไม่เอาคำเอาในสิ่งที่พระองค์ท่านทำทั้งสองพระองค์ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันปีหรือว่าเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณเราต้องการทำผ้าบาติกสู่มรดกของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปนี่คือสิ่งที่เรารับมาจากทั้งสองพระองค์นำมาใช้ทำทันทีจะไม่รองบไม่รออะไรทั้งนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทำได้เริ่มจากสมองเราและมือเราลงมือทำทันทีถึงงานทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้ตั้งเอาไว้เราก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือสิ่งที่เราทำตามค่ะ
3: สำหรับชาวนาทับความสุขไม่ได้อยู่ที่รายได้จากการจำหน่ายผ้าแต่อยู่ที่การได้เห็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษยังคงมีลมหายใจได้เห็นคนรุ่นใหม่กลับมาภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองและได้ร่วมกันเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการพัฒนาผ้าไทยให้ก้าวสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกสมดังพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้คุณค่าของภูมิปัญญาไทยได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตราบนานเท่านาน
4: ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มูลค่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากราคาไม่ใช่ว่างานชิ้นนี้แล้วมันสวยเพราะว่าราคาสูงความสวยงามของงานศิลปะหรืองานศิลปาชีพมันเกิดจากใจเมื่อใจเรามีความสุขเราเห็นชิ้นงานแต่และชิ้นงานเรามีความสุขนั่นคือสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดมันเราที่ทำเนี่ยครอบครัวมีดีนาทับเนี่ยหรือพี่จันเองเนี่ยทำเพราะว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเรามีความสุขที่เห็นพระองค์ท่านได้ส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้ทำเรามีความสุขกับการที่เจ้าฟ้าหญิงสิริวัลได้ทรงสืบสานสิ่งที่พระวันปีได้ตั้งใจเอาไว้และที่สำคัญเรามีความสุขที่พระองค์ท่านเป็นเจ้าฟ้าหญิงสิริวัลเป็นพระองค์ท่านที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพแบบสามารถทำให้โลกแบบลืมไม่ได้เลยว่าประเทศไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกโดยเฉพาะเรื่องของชุดไทยพระราชนิยม8ชุดที่ท่านกำลังจะส่งสู่เป้าหมายก็คือเป็นมรดกของโลกเลยเป็นสิ่งที่พิจารณ์และคนไทยทั้งประเทศภูมิใจที่สุด
1: จากภาพผืนเล็กๆในชุมชนชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในการผลักดันผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกเรื่องราวของผ้าบาติกนาทับจึงไม่ใช่เรื่องของการสร้างอาชีพเพียงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการรักษารากเหง้าการสืบทอดภูมิปัญญาการเดินตามรอยพระราชปณิธานอย่างมั่นคงภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผืนผ้าทุกผืนที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นณตำบลนาทับแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความภาคภูมิใจและพลังแห่งการสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งต่อคุณค่าอันงดงามนี้จากรุ่นสู่รุ่นและจากพื้นแผ่นดินไทยสู่สายตาของคน

0: าติกของกลุ่มมีดีนาทับแต่ละผืนคือเรื่องราวแห่งชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่กลุ่มมีดีนาทับจะสืบสานตามรอยเดินตามรอยทั้งสองพระองค์ต่อไปค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: และสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวความประทับใจของคณิตนามมนตรีคุณครูนาฏศิลป์จากโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณครูผู้มุ่งมั่นสืบสานศิลปะการแสดงโขนตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงในการสืบสานถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของมรดกวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนให้อยู่คู่ชาติไทยได้อย่างงดงามติดตามเรื่องราวนี้ได้จากช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: สมเด็จพระพันปีหลวงครับก็ได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยขึ้นครับก็เลยมีการก่อตั้งโขนพระราชทานขึ้นในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงก็มีพระราชกระแสรับสั่งต่อองค์สมเด็จพระเทพว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะก่อตั้งโขนพระราชทานขึ้นสมเด็จพระเทพก็มีคำถามกับสมเด็จพระพันปีหลวงว่าปัจจุบันเนี่ยจะยังมีคนดูโขนอยู่อีกหรือเปล่าก็เป็นพระราชกระแสรับสั่งหรือเป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ซาบซึ้งไปในหัวใจของคนไทยนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงก็ได้มีพระราชกระแสรับสั่งขึ้นว่าหากไม่มีคนดูแม่จะเป็นผู้ดูเองซึ่งประโยคนั้นแหละครับทำให้เป็นที่ภาคภูมิใจและก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากเหมือนอย่างครั้งหนึ่งนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นทั้งครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์แล้วก็เป็นนักแสดงโขนด้วยเคยมีครั้งหนึ่งครับที่เราไปแสดงโขนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเวทีนี้ก็ค่อนข้างใหญ่มากนักแสดงก็ค่อนข้างเยอะมากครับแต่กับกันคนที่มานั่งดูเนี่ยครับก็น้อยมากก็ตอนนั้นบอกตามตรงเลยว่านักแสดงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกน้อยใจนะครับที่มีคนดูไม่มากพอที่จะเหมาะสมกับจำนวนนักแสดงแต่ก็มีเสียงนึงครับที่ก้องอยู่ในใจว่าถ้าไม่มีคนดูแม่จะเป็นผู้ดูเองซึ่งประโยคนั้นก็เป็นของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองครับ
3: โขนนะครับเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยนะครับและด้วยปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่ได้นำโขนให้กลับมาเป็นที่โด่งดังอีกครั้งในยุคปัจจุบันครับผมนะครับได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ครับจึงได้นำโขนนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของวิชานาฏศิลป์ของโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารครับเพราะผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับจะสามารถนำความงดงามของโขนก้าวไปพร้อมกับความทันสมัยของโลกได้ครับ
2: ซึ่งนอกจากผมจะมีโอกาสได้เป็นนักแสดงโขนแล้วนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังมีโอกาสได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านโดยทุกวันนี้ครับผมได้เป็นครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารซึ่งการเรียนการสอนหลักๆเลยก็จะเป็นการเรียนการสอนโขนครับก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ณวันนี้ครับผมได้เป็นผู้ที่ถ่ายทอดการแสดงโขนไปสู่นักเรียนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ครับซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็จะนำโขนไปถ่ายทอดสู่รุ่นใหม่อย่างภาคภูมิใจที่จะไม่อายว่าเป็นศิลปะล้าหลังหรือล้าสมัยครับ

0: ือภาพและเสียงความประทับใจของคณิตนามมนตรีคุณครูนาฏศิลป์จากโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: และสำหรับในช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ก่อนจากกันขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามรูปแบบการจัดสร้างพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นข้อมูลจากช่องเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งและสำหรับในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากทีมงานสวทจันทบุรีส่วนวันนี้ดิฉันชนชนกบุญนนท์และทีมงานสวทสงขลาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แถลงข่าวความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26มกราคม2569ดังนี้การออกแบบพระเมรุมาตรกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยพระเมรุมาตรมีส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดังพรหมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพประดนมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุกสี่ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้าหม่นสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนมชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันและพระโกฏจันให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่

ชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามพระราชประเพณีและสมพระเกียรติทุกประการรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีบุตรนำชื่อลดหย่อนภาษีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีบุตรนำชื่อลดหย่อนภาษีพรุ่งนี้ย้ำต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพราะในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์อาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาส่งผลให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13,200,000 คนในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมหารือร่วมกับนายพจน์อารามพัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศพร้อมหยิบยกประเด็นการเดินทางเยือนเวียดนามในงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ที่ผ่านมาว่าได้นำภาคเอกชนไทยร่วมคณะไปด้วยและเตรียมปรับปรุงแนวทางให้องค์กรเอกชนจัดสรรผู้ที่เหมาะสมร่วมเดินทางในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการค้าและการลงทุนย้ำในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรเป็นคู่ค้าและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในเวทีโลกร่วมกันนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำข้อเสนอของภาคธุรกิจไทยไปหารือกับทางการเวียดนามเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าพร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตยกระดับมาตรการสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว
8: นายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงติดตามสถานการณ์โรคติดต่อทั่วโลกอย่างใกล้ชิดพร้อมทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการรวมทั้งรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประเทศควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดกรองเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางระหว่างประเทศตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่องนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน

0: English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะยังอยู่ในกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองอีกหนึ่งคำของเราในวันนี้ก็คือคำว่า ebullience ebullience สะกด e b u l l i e n c e ebullience นะคะหรือนะคะคำนี้มีอีกนะคะสามารถที่จะใช้อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ebullience นะคะ ebullience ใช้ในลักษณะที่มีความหมายเหมือนกันทั้งสองคำค่ะคำนี้มีความหมายว่านะคะความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความมีชีวิตชีวาก็ได้หรือนะคะอาจจะแปลว่าความเร่าร้อนก็ได้เช่นกันนะคะหรือมีบางครั้งค่ะที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่สามารถเก็บอาการไว้ได้นะคะเราก็แสดงความตื่นเต้นแบบเก็บอาการไว้ไม่อยู่เนี่ยได้ด้วยคำนี้เช่นกันหรือถ้าแปลแบบให้สวยงามนะคะก็อาจจะหมายถึงความหันษาอย่างเปี่ยมล้นนะคะเขาเปรียบว่าอีกความหันษาที่ว่าเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าเราเทแชมเปญนะคะลงในแก้วนะคะแชมเปญหรือแก้วไวน์เนี่ยก็มีฟองล้นออกมานั่นเองคือชอบมากดีใจมากนะคะตื่นเต้นมากนั่นเองนะคะหรือถ้าทำให้เห็นภาพไปอีกก็เช่นเราต้มน้ำอยู่แล้วก็น้ำเนี่ยมันเดือดนะคะจนล้นออกมาก็ทำนองนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะคำนี้นะคะจะมีความหมายเหมือนกับคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า exuberance นั่นเอง exuberance นะคะเราอาจจะสามารถที่จะจินตนาการภาพของคำนี้เช่นนะคะมีคนนึงนะคะเดินเข้ามาในห้องแล้วเขาก็มีความสดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาพูดไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็หัวเราะตลอดนะคะการสนทนาแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในห้องเนี่ยพลอยรู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าสนุกหรือว่าคึกคักไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะใช้คำนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างประโยคค่ะเช่น Nguyen's grandmother is so full of ebullience อีกครั้งนะคะ Nguyen's grandmother is so full of ebullienceนะคะในประโยคนี้จะแปลได้ว่าอะไรเอ่ยคุณยายของหนุ่ยเต็มไปด้วยความสดชื่นกระตือรือร้นคืออายุไม่สามารถทำให้คุณยายเนี่ยนะคะเฉาหรือว่าเงียบเหงาได้เลยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกตัวอย่างประโยคนึงก็คือ her ebullience enlivened the conversation her ebullience enlivened the conversationความสดชื่นคึกคักมีชีวิตชีวาของเธอทำให้การสนทนามีรสชาตินั่นเองหรือถ้าได้คุณคนนี้มาร่วมวงด้วยแล้วก็จะสนุกเข้าไปอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจะเห็นว่ามีคำศัพท์นะคะในกลุ่มของความกระตือรือร้นหรือว่าความมีชีวิตชีวาอีกคำหนึ่งก็คือ ebullience นั่นเองลองนำไปใช้กันดูนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: เฮ้พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
2: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการ

0: กว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมกลายแหล่งน้ำ
2: รู้รับรับตัวฟื้นเร็วตัวย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
3: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอติดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
5: wow.
4: พี่เอากันนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
6: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
7: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
8: คนไทยไม่เอาสินบน
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะ

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวค่ะอยู่กับทีมงานสวทรนองนะคะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางไปที่เวียดนามนะคะได้ไปประชุมแล้วก็โชว์วิสัยทัศน์ต่างๆในการแก้ปัญหาแล้วก็ในการมุ่งมั่นทำงานร่วมกันในภาคอาเซียนของประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันแรกด้วยนะคะที่เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าค่ะได้ลงทะเบียนผูกบัญชีกับบริษัทแพลตฟอร์ม Delivery เพื่อขายผ่านทางโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040นะคะแล้วก็ยังมีข่าวสารอื่นๆค่ะในจังหวัดระนองเองวันนี้ก็มีข่าวสารที่เป็นการพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนด้านการศึกษาเยอะมากๆเลยค่ะต้องติดตามกันนะคะว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างค่ะก็เป็นหลากหลายแง่มุมทั้งการส่งเสริมด้านกีฬาการส่งเสริมด้านทักษะ AI แล้วก็การดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ผ่านทางรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเลยค่ะที่คณะขณะนี้นะคะได้เดินทางไปที่เวียดนามค่ะก็ได้ไปเข้าร่วมการประชุมอาเซียน Future Forum 2026ที่กรุงฮานอยค่ะโดยได้แสดงวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนศักยภาพของอาเซียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภูมิภาคที่มีความเสถียรภาพมากที่สุดของโลกอันเป็นผลมาจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกนะคะที่มีการยึดมั่นหลักการผสานผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของภูมิภาคเข้าด้วยกันในการส่งเสริมเรื่องของสันติภาพการส่งเสริมเรื่องความมั่นคงการสร้างความไว้ใจท่ามกลางโลกที่มีความแตกแยกมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการมุ่งเน้นการสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะของคนรุ่นใหม่การจับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขและการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะผลักดันเป้าหมายเกี่ยวกับการค้าร่วมกันการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะและมีการสานต่อสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยเวียดนามนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investmentand Business Networking 2026 ค่ะพร้อมบอกว่าไทยและเวียดนามเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพียงคู่ค้าแต่จะเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตด้วยกันโดยจะมีการประสานจุดแข็งด้านแรงงานดิจิทัลและการผลิตของเวียดนามเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกที่แข็งแกร่งของประเทศไทยค่ะโอกาสนี้ยังได้มีการหารือกับกลุ่มบริษัทชั้นนำของเวียดนามนะคะหลากหลายบริษัทเลยค่ะซึ่งก็มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยซึ่งจะช่วยสร้างงานแล้วก็จะพัฒนาทักษะด้านแรงงานไทยในอนาคตได้ค่ะจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาติดตามบรรยากาศของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันบ้างค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เขาเปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารร้านขายอาหารว่างหรือว่าร้านขายเครื่องดื่มเนี่ยที่อยู่ในโครงการได้ลงทะเบียนผูกบัญชีกับแพลตฟอร์ม Food Delivery ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งเขาเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้า6โมงเช้าที่ผ่านมาไปจนถึง5ทุ่มค่ะโดยร้านค้าเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะผูกบัญชีกับ Food Delivery ของเจ้าไหนนะคะแล้วก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าเนี่ยใช้งานอยู่แล้วด้วยโดยถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอะค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยทราบผลในวันถัดไปซึ่งเขาจะมีการแจ้งมาผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินแอปพลิเคชันที่เราได้ลงทะเบียนไปนั่นแหละเมื่อถ้าเกิดว่าเรายืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้วเขามีข้อกำหนดมาว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มทีหลังได้แล้วนะคะขอให้ ให้ผู้ประกอบการเนี่ยตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการสมัครนะคะสำหรับประชาชนกันบ้างค่ะประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มของทุกวันตลอดระยะเวลาของโครงการเลยค่ะเราสามารถสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในโครงการได้โดยขั้นตอนง่ายมากคุณผู้ฟังวันนี้มาเจาะลึกเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้กันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราเติมเงินเข้าไปผ่านทาง G Wallet ก่อนเลยค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เติมให้พอสำหรับการใช้จ่ายนะคะสมมติเราซื้อเท่าไหร่เนี่ยเราก็มีการคำนวณดูแต่จริงๆอ่ะเติมเผื่อไว้ก็ได้เพราะว่ามันสามารถใช้จ่ายได้ตั้ง4เดือนนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะพอเติมเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ค่ะแล้วก็กดเลือกแบรนเนอร์หรือว่าตัวเมนูที่เขียนว่า Food Delivery โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040นะคะจากนั้นเราก็จะต้องเข้าไปเลือกค่ะว่าเราจะใช้บริการ Food Delivery ของเจ้าไหนนะคะหลักๆก็จะมีให้เลือกอยู่สักประมาณ4บริษัทด้วยกันค่ะมีของ Shopee Food มีของ Line Man มีของ Grab Food แล้วก็ Robin Hood นะคะจากนั้นก็เลือกเมนูที่ค้นหาร้านอาหารที่ร่วมรายการแล้วก็สั่งเมนูที่เราต้องการไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามันจะมีการระบุอยู่แล้วว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนก็จะหาค้นหาร้านค้าใกล้เคียงกับที่เราอยู่ได้เลยนะคะจากนั้นก็กดเลือกเมนูแล้วก็กดเลือกในส่วนของค่าจัดส่งให้ชำระผ่านทางแพลตฟอร์ม Food Delivery ตามปกติค่ะมาถึงขั้นตอนของการจ่ายเงินเนี่ยระบบมันจะมีการแจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน Food Delivery นะคะแล้วก็ให้กดเลือกชำระเงินผ่าน G Wallet ค่ะโดยระบบก็จะมีการคำนวณเหมือนเวลาที่เราไปจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เลยค่ะรัฐจ่ายให้ 60% ส่วนเราเนี่ยออกเอง 40% จากนั้นก็กดรหัสยืนยัน6หลักเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะคือถ้าเกิดว่าใครได้ใช้ผ่านทางโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบนั้นเลยคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นรายใหม่ที่แบบไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนเลยแล้วก็ครั้งนี้ครั้งแรกก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราหาเจอแบรนด์ที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็มีตัวโลโก้ไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่อะค่ะเราก็กดเข้าไปแล้วเขาก็จะให้ระบุให้เราทำตามขั้นตอนง่ายๆแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับแพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ก็มีอยู่ประมาณแพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์มหลักๆตามที่เราบอกไปนะคะมีทั้ง Shopee Food ค่ะมีทั้ง Line Man ค่ะมีทั้ง Grab Food แล้วก็มีทั้ง Robin Hood ด้วยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะให้คูปองส่วนลดค่าอาหารแล้วก็มีคูปองส่วนลดค่าจัดส่งด้วยค่ะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50-60% เลยนะคุณผู้ฟังก็อยู่ที่ว่าเราจะได้รับโค้ดส่วนลดมามากน้อยแค่ไหนของแต่ละเจ้าของแต่ละแพลตฟอร์มของ Food Delivery นะคะคือการดำเนินการของ Food Delivery เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนาะก็นิยมสั่งอาหารผ่านทาง Food Delivery กันมากขึ้นนะคะก็จะช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ทำให้เม็ดเงินเนี่ยมันกระจายรายได้หมุนเวียนไปสู่ร้านอาหารร้านตามสั่งผู้ประกอบการรายย่อยๆทั่วประเทศไทยได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการนะคะก็ถือว่ากระแสดีมากๆคุณผู้ฟังเพราะว่าใช้จ่ายมาแล้วกี่วันนะคะตั้งแต่วันที่1จนวันนี้ก็วันที่10เข้าไปแล้วเนาะคนก็ใช้จ่ายผ่านทางโครงการนี้กันเยอะมากค่ะนัทเองก็เปิดประเดิมไปแล้วเริ่มใช้จ่ายเมื่อสักประมาณวันศุกร์ที่แล้วแต่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายเลยค่ะเดี๋ยวว่าจะไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันสักหน่อยนะเย็นนี้นะคะใครที่มีร้านไหนแนะนำก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะจะได้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองบ้างไหมคะคือหลากหลายข่าวมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนด้านการศึกษาแทบจะทั้งหมดเลยนะคะมาดูที่กิจกรรมแรกกันบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการจัดต่อเนื่องเรียกว่าจัดต่อเนื่องเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2และโรงเรียนที่2แล้วที่มีการจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมเยาวชนให้มีการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยการจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนค่ะเมื่อวานนี้จัดที่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามค่ะ ก็มีการเปิดงานไปด้วยท่านวิทรัตน์ตรามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะในการส่งเสริมวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยในโรงเรียนโดยมีน้องๆนักเรียนแล้วก็คุณครูนะคะจากโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามได้เข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะโดยท่านรองผู้ว่าท่านก็บอกว่าคืออุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยมันก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญนะที่ก่อให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ15ถึง19ปีอะค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่เขาแบบมีการใช้รถใช้ถนนแล้วเขายังไม่มีความรู้วินัยด้านจราจรนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมานะคะครั้งนี้ก็มีน้องๆที่เข้าร่วมประมาณ76คนด้วยกันเข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติด้วยค่ะมีการอบรมเกี่ยวกับทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนการป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียนแล้วก็รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและข้อจำกัดของมนุษย์ในการขับขี่ยานพาหนะค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญก็เป็นพี่ๆจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนองค่ะแล้วก็มีพี่ๆจากสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองมีพี่ๆจากโรงพยาบาลระนองแล้วก็จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองด้วยค่ะท่านรองเองท่านก็ได้แสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านการอบรมไปนะแล้วท่านก็บอกว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าได้รับไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะเราต้องนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยหรือว่าเด็กๆบางคนที่ยังไม่ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ไม่เป็นไรเรานำความรู้เหล่านี้ลูกไปฝากคุณพ่อคุณแม่ไปบอกไปย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่ของเราได้นะจะได้ช่วยกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะแล้วก็จะได้ช่วยลดอุบัติเหตุกันได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ว่ายิ่งในช่วงเวลาแบบนี้คุณผู้ฟังฝนก็ตกหนักแล้วพอฝนตกปุ๊บรถก็ติดพอรถติดก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ไม่ค่อยดีแล้วก็มีการเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นโซนหน้าโรงเรียนเนี่ยคืออันนี้ก็เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะคะก็เน้นย้ำแล้วก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะจากการฝึกอบรมการปฏิบัติย้ายไปเวทีการประชุมกันบ้างค่ะจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ยังคงอยู่ในแวดวงของการศึกษานี่แหละโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีการประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนองนะคะในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาแบบรอบด้านในระดับจังหวัดเกิดขึ้นค่ะก็หลายภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องนี้เนี่ยก็มาเข้าร่วมการประชุมกันซึ่งก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าด้านการศึกษางานที่สำคัญหลายงานเลยนะคะอย่างเช่นการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดระนองการจัดกิจกรรมสำหรับน้องๆนักเรียนในระดับทุกระดับเลยค่ะแล้วก็การใช้ข้อมูลนักเรียนเพื่อจะทำแผนการรับนักเรียนแล้วก็การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนเนี่ยอยู่นอกระบบการศึกษาให้สามารถกลับเข้ามาสู่ในระบบการศึกษาได้อีกครั้งหนึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแล้วก็โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดระนองด้วยค่ะนอกจากนี้ในที่ประชุมเนี่ยได้มีการรายงานผลการศึกษาในหลายประเด็นด้วยทั้งเรื่องของการจัดกิจกรรมหรือว่าในช่วงของการสอบของน้องๆนักเรียนในทุกระดับชั้นก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะไหนจะเรื่องของการผลการทดสอบ O-NET I-NET RT หรือ NT โอ้สมัยนี้เขามีหลายสอบจริงๆนะแต่นั่นแหละค่ะคือเด็กๆในยุคนี้เนาะมันก็ต้องก้าวทันไปตามยุคตามสมัยเพื่อให้ทันกับประเทศอื่นๆแล้วก็ประเทศที่อยู่รอบๆของเราด้วยนะคะจะได้พัฒนาในแวดวงการศึกษาก็มีการมาพูดคุยเรื่องนี้กันว่าเราจะทำยังไงเรามีกฎเกณฑ์ยังไงที่ให้การสอบเนี่ยมันได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะการประชุมนี้ก็เขาบอกว่าเป็นก้าวสำคัญนะและเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายอ่ะมาทำงานร่วมกันจะได้ช่วยขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดระนองเนี่ยได้เข้าถึงเด็กๆอย่างทั่วถึงแล้วก็มีคุณภาพมากด้วยค่ะและนอกจากเราจะมีการพัฒนาเกี่ยวกับตัวระบบหรือหลักสูตรการศึกษาอะไรแล้วนะคะตัวของน้องๆนักเรียนเราก็จะต้องมีการปลูกฝังให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยมีคุณภาพด้วยนะคะเขาจะได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมีความรู้แล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะจิตใจที่รักสิ่งแวดล้อมแบบรอบด้านเลยค่ะจังหวัดระนองเองจึงได้มีการจัดพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการพลังบวกอุปนันท์รักโลกมุ่งสร้างระบบจัดการ การขยะแบบยั่งยืนในสถานศึกษาค่ะแน่นอนว่าโรงเรียนนี้จัดขึ้นตามชื่อโครงการเลยค่ะจัดขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามจังหวัดระนองค่ะได้จัดการลงนาม MOU ในโครงการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนขึ้นนะคะโดยมีท่านวิทรัตตรามันค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้เป็นประธานแล้วก็มีตัวแทนจากหลายภาคส่วนมีจากเอกชนมีภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษาแล้วก็เครือข่ายของประชาสังคมเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะมากค่ะการลงนามครั้งนี้นะคะเขาตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มาทำงานร่วมกันน่ะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆสถานศึกษาอย่างเป็นระบบค่ะโดยมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วก็เป็นการสร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆด้วยเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับน้องๆเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างที่นัทบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นน่ะนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นการลงนามที่ได้รับความร่วมมือประมาณ9ฝ่ายด้วยกันค่ะที่มาเป็นเครือข่ายนะแล้วก็มีพยานลงนามอีก2ฝ่ายด้วยกันรวมๆแล้วเนี่ย11หน่วยงานเลยนะคะมีจากพี่ๆทหารกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25ค่ะแล้วก็มีพี่ๆจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีพี่ๆจากเทศบาลเมืองระนองค่ะจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะมีจากสมาคมรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองค่ะจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศและจากโรงเรียนหมิงซินเป็นต้นค่ะทางด้านของท่านรองเองก็บอกว่าคือโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่เหมือนเป็นการแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มาร่วมด้วยช่วยกันอ่ะเพราะว่าจริงๆปัญหาขยะมันก็มีทุกที่อ่ะปัญหาสิ่งแวดล้อมมันก็มีทุกที่แต่เราจะทำยังไงที่ให้เรื่องนี้เนี่ยมันสามารถอยู่มันเกิดความตระหนักขึ้นได้ในจิตใจตั้งแต่เด็กเยาวชนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีการปลูกฝังสิ่งที่ดีเด็กเหล่านี้เนี่ยพอเขาโตไปมันก็จะกลายเป็นสังคมที่เฮ้ยทุกคนรู้จักเรื่องของการบริหารจัดการขยะนะทุกคนมีจิตสำนึกเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะมันสามารถขยายผลต่อไปได้ในทั้งครอบครัวแล้วก็ในชุมชนได้ด้วยท่านรองผู้ว่าท่านก็บอกมาว่าแบบนี้นะคะแล้วก็ภายหลังจากที่มีการลงนาม MOU เรียบร้อยแล้วค่ะเขามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีการแสดงชุด Green World Harmony ค่ะที่สะท้อนถึงแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติแล้วก็มีการมอบรางวัล นะคะคนที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมภายในงานก็มีการจัดนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆนะคะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับให้เด็กๆได้รู้ว่าเฮ้ยการจัดการขยะที่ยั่งยืนเนี่ยเราต้องทำแบบนี้นะการดูแลสิ่งแวดล้อมเราต้องทำแบบไหนเด็กๆ เขาก็จะได้มีความรู้อย่างน้อยๆเนี่ยผ่านหูผ่านตาไปมันก็จะได้ซึมซับแล้วก็เป็นการปลูกฝังเขาไปในตัวค่ะจากเรื่องของการศึกษานะคะเราไปดูเรื่องของแวดวงกีฬาที่จะต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าเมื่อวันนี้ค่ะมีการจัดกิจกรรมที่สนามฟุตบอลย่าเทียมเดอะมิงเกิลนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางนอนอำเภอเมืองระนองนี่แหละค่ะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าค่ะท่านได้ไปเป็นประธานเปิดสนามฟุตบอลย่าเทียมเดอะมิงเกิลสนามที่2อย่างเป็นทางการโดยมีคุณสิทธิพงษ์เหมเรืองเงินค่ะแล้วก็คุณพัชรวลัยเหมเรืองเงินนะคะเป็นผู้บริหารของสนามฟุตบอลย่าเทียมเดอะมิงเกิลค่ะพร้อมด้วยประธานหอการค้าจังหวัดระนองแล้วก็กรรมการ YEC หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนะคะที่สนใจก็ได้ไปเข้าร่วมงานกันเยอะมากทางด้านของคุณสิทธิพงษ์เหมเรืองเงินก็บอกว่าความตั้งใจของการก่อสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่ครั้งนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านกีฬาของจังหวัดระนองโดยเลือกใช้ย่าเทียมที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับมาตรฐานในระดับฟีฟ่าเลยค่ะรองรับการฝึกซ้อมการแข่งขันกิจกรรมกีฬาฟุตบอลในทุกระดับรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของจังหวัดระนองได้ในอนาคตปัจจุบันสนามฟุตบอลเดอะวิงเกิลนะคะให้บริการสนามฟุตบอลย่าเทียมคุณภาพสูงจำนวน2สนามด้วยกันแล้วก็มีการติดตั้งหลังคาคลุมเต็มพื้นที่สามารถรองรับการใช้งานได้ตลอดทั้งปีฝนตกแดดออกแรงแค่ไหนสามารถมาเตะกันได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วคือเขาก็เพิ่มบริการต่างๆมาเยอะมาก าคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังได้ไปใช้บริการกันนะคะใครจะไปรอก็คือสะดวกสบายตัวนักกีฬาก็สะดวกสบายแล้วในเรื่องของความปลอดภัยนะอันนี้หายห่วงเลยค่ะอุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้เล่นเนี่ยคือมีความสมจริงแล้วก็มีมาตรฐานในระดับสากลด้วยสนามเองนะเขาบอกว่ามันมีการยึดเกาะพื้นสนามค่ะแล้วก็เป็นการลดแรงกระแทกจริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเราเตะบอลหรือว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่มันมักจะมาพร้อมกับอุบัติเหตุใช่ไหมคะแต่ว่าสนามที่นี่เขาก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างดีแล้วเขาบอกว่าจะช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นฟุตบอลของจังหวัดระนองเนี่ยคือใกล้เคียงกับสนามแข่งขันในระดับนานาชาติเลยมาตรฐานเนี่ยในระดับนั้นเลยค่ะแล้วภายในโดมิงโกนะคะเขายังมีร้านอาหารมีคาเฟ่เยอะแยะมากค่ะมีโดมิงโกคิเช่นนะคะแล้วก็มี The Milko Cafe ค่ะรองรับทั้งกิจกรรมด้านกีฬาใครที่แบบไม่ได้สนใจด้านกีฬาไปพักผ่อนก็ได้เหมือนมันเป็นการท่องเที่ยวแบบครบวงจรนะคะสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของจังหวัดด้วยนะคะในช่วงเย็นวันเดียวกันค่ะท่านผู้ว่าเองนะคะท่านก็ได้นำทีมฟุตบอลราชสีระนองลงแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษที่สนามแห่งใหม่ที่นี่ล่ะค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดใช้สนามอย่างเป็นทางการก็สร้างสีสันบรรยากาศให้กับวงการกีฬาของจังหวัดระนองได้อย่างคึกคักมากค่ะเริ่มต้นฤดูกาลแล้วยิ่งช่วงนี้เนาะจะมีแบบฟุตบอลโลกด้วยนะคะคือเขิมกันไปใหญ่สำหรับสายฟุตบอลนะคะเชื่อว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าระนองเราก็ส่งเสริมทางด้านกีฬาอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าระนองบ้านเราอ่ะเรามีสนามดีๆแบบนี้สนามที่แบบได้มาตรฐานดีๆแบบนี้ค่ะมันก็จะช่วยแบบส่งเสริมเกี่ยวกับทักษะด้านกีฬาให้กับลูกๆหลานๆบ้านเราไปในตัวด้วยค่ะจากเรื่องของการศึกษาการกีฬาไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเกษตรกันสักนิดนึงไหมคะวันนี้แบบครบรถจริงๆนะภาคการเกษตรวันนี้เป็นข่าวดีมากค่ะเพราะว่าวันนี้วันที่10มิถุนายนนะคะเริ่มเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนแร่นองแล้วค่ะซึ่งทีมข่าวของเราค่ะพี่ต๋องนะคะเดินทางไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะกิจกรรมก็เริ่มต้นขึ้นช่วงบ่ายนะคะกิจกรรมเนี่ยจัดในพื้นที่ของแปลงต้นแบบการผลิตทุเรียนของคุณโคสิทธิ์ทองใหญ่นะคะตั้งอยู่ในหมู่ที่4ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอจังหวัดระนองค่ะกิจกรรมนี้คือคนไปร่วมงานกันเยอะมากคุณผู้ฟังแล้วคือเขามีการจัดพิธีอย่างเป็นทางการเลยนะคืออยากจะให้ทุกคนนะคะได้ไปเริ่มต้นไปดูการเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนแร่นองเป็นรอบปฐมฤกษ์ที่มีการตัดทุเรียนแร่นองนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งเสริมแล้วก็เป็นการรณรงค์ไปให้ไปในตัวไม่ให้ทุกคนเนี่ยตัดทุเรียนอ่อนค่ะเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้สินค้าที่แบบมีคุณภาพของจังหวัดระนองแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดให้ทุกคนได้ไปเข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรสินค้าทุเรียนที่มีคุณภาพของเกษตรกรในบ้านเราอะนะคะคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือทั้งผ่านร้อนผ่านแล้งมาแล้วผ่านหนาวผ่านฝนผ่านพายุมรสุมอะไรมาต่างๆแล้วนะคะแต่เขาก็ยังดูแลแล้วก็มีการจัดการที่ดีได้นะคะจนเริ่มเข้าสู่การเก็บเกี่ยวทุเรียนแร่นองสินค้าที่มีคุณภาพแล้วค่ะก็เป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากนี้เชื่อว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่จะมีการทยอยเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตด้านทุเรียนกันไปนะคะก็รอดูค่ะเป็นอีกหนึ่งสีสันแล้วก็เป็นสินค้าคุณภาพของจังหวัดระนองด้วยใครมีโอกาสนะอยากให้ลองมาชิมทุเรียนในพื้นที่จังหวัดระนองกันค่ะมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนี้กันนะคะเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอายุไม่เกิน18ปีค่ะสมัครในนามสถานศึกษาได้หรือว่ารวมกันเป็นสมาชิกเป็นทีม 3-5 คนต่อทีมนะคะมีการส่งคลิปวิดีโอเป็นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีเรื่องราวเกี่ยวกับการสะท้อนคุณค่าของความดีเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับคุณธรรมเพื่อสร้างศรัทธาให้กับศาสนาค่ะสามารถส่งได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงที่31กรกฎาคม2569ค่ะถ้าเกิดว่าทำดีนะคะมีทุนการศึกษามอบให้ถึง 200,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรค่ะก็วันนี้หมดเวลาของรายการรอบวันทันข่าวแล้วค่ะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันหลังเคารพธงชาตินะคะทางคลื่นความถี่ FM 107.5 MHz และในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: Sabano Nukmay.
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรักน้าระนองค่ะคุณผู้ฟังคะมาจะเจอกันวันนี้วันพุธอีกแล้วนะคะแป๊บเดียวค่ะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากแต่รายการของเราเนี่ยก็ยังคงนำข่าวสารทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองเกิดขึ้นแล้วกำลังจะเกิดขึ้นหรือประเด็นอะไรนะคะมาอัปเดตความเป็นระนองให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะผ่านทางรายการนี้นี่แหละรายการครึ่งชั่วโมงด้วยกันนะคะสลับกันไปกับการติดตามรับฟังผลงานเพลงเพราะๆค่ะแล้ววันนี้เนี่ยรายการรักน้าระนองนะคะเราก็จะมีการหยิบยกข่าวสารกิจกรรมดีๆที่กำลังจะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองมาให้ทุกคนได้อัปเดตความเป็นระนองผ่านทางรายการนี้กันค่ะเริ่มที่ข่าวแรกเลยไหมสำหรับใครที่อยากเป็นแม่ศรีเรือนแม่บ้านแม่ศรีเรือนหรือว่าใครที่มีความชำนาญทางด้านนี้อยู่แล้วแต่ว่าอยากอัพสกิลของตัวเองโดยเฉพาะในด้านการทำอาหารคุณผู้ฟังใครที่อยากเพิ่มสกิลของตัวเองในด้านนี้นะคะอยากชวนทุกคนไปร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะคือเป็นกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยชุมชนระนองเนี่ยเขาจัดขึ้นแล้วคือเขาจัดบ่อยมากเลยนะคะปกติแล้วก็จะไปทำอาหารทำอาหารว่างหรือว่าไปทำขนมหวานอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นการทำอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยค่ะซึ่งในครั้งนี้ค่ะวิทยาลัยชุมชนระนองนะคะเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาที่สนใจเนี่ยอยากจะเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารได้มาร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพค่ะเป็นการทำน้ำพริกสมุนไพรคุณผู้ฟังภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมของประชากรแรงงานก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแบบมีคุณภาพนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปเรียนรู้การทำน้ำพริกสมุนไพรสูตรพื้นบ้านที่อร่อยและมีคุณค่ามากๆค่ะมีทั้งน้ำพริกตะไคร้แล้วก็น้ำพริกข่าคั่วแห้งสูตรโบราณนะคะต่อยอดไปเป็นอาชีพแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวได้ด้วยนะคุณผู้ฟังโดยการที่คุณไปอบรมในครั้งนี้ค่ะคุณไม่ได้ไปอบรมการทำเฉยๆนะแต่คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการเกี่ยวกับการถนอมอาหารอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะคือเขาตั้งใจทำขึ้นมามากๆเลยค่ะแล้วก็งานนี้เนี่ยเขารับผู้เข้าร่วมการอบรมเพียงแค่30คนเท่านั้นโดยที่คุณสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะสำหรับคนที่จะสมัครได้นะคะคุณต้องมีอายุระหว่าง25ถึง59ปีค่ะถ้าถามว่างานนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะณนัทอยากจะแนะนำเลยสำหรับตอนนี้คนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังเป็นคนว่างงานอยู่แล้วเราอยู่ในช่วงอายุที่เขากำหนดเอาไว้ค่ะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะฉันกำลังจะเกษียณแล้วแล้วฉันไม่รู้ว่าหลังจากเกษียณฉันจะต้องไปทำอะไรต่อทำอาชีพอะไรดีนะคะอยากให้ไปงานนี้ค่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากจริงๆคุณผู้ฟังแล้วก็ใครที่เป็นคุณแม่บ้านอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยอะค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันเหมือนเราได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คือเราได้ไปเรียนรู้อะแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้ไปอะมันไม่ใช่ว่าเรียนรู้แล้วก็จบเท่านั้นนะคะเราสามารถนำความรู้ที่ได้อะไปต่อยอดได้อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเข้าร่วมอบรมคุณก็จะได้ฝึกทำเมนูน้ำพริกต่างๆตามหลักสูตรที่เขากำหนดเอาไว้นะคะคุณสามารถนำไปทำทานที่บ้านได้แล้วถ้าเกิดว่าวันใดวันนึงคุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วอ่ะคุณก็สามารถนำความรู้ที่คุณได้จากการอบรมในครั้งนี้ค่ะไปต่อยอดทำเป็นอาชีพได้แล้วมันสามารถสร้างแบรนด์เป็นของคุณเองแล้วก็สามารถนำไปขายต่อยอดได้ด้วยนะคะคือมันได้ประโยชน์เยอะมากจริงๆคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24มิถุนายน2560แล้วถ้าเกิดว่าครบตามจำนวน30คนปุ๊บนะคะเขาจะไม่เปิดรับเพิ่มแล้วนะคะก็จะปิดการอบรมทันทีเลยค่ะใครสนใจก็สามารถไปสมัครได้ด้วยตนเองนะคะเดินทางไปที่วิทยาลัยชุมชนระนองเลยค่ะหรือว่าคุณจะสามารถสแกนผ่าน QR code
ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของวิทยาลัยชุมชนระนองก็ได้นะคะเขาก็จะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อยู่แล้วก็จะมี QR code ให้คุณสแกนเข้าไปสมัครได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่24มิถุนายนแต่ถ้าเกิดว่าคนเต็มก่อน30คนก็ปิดรับสมัครณตอนนั้นเลยค่ะส่วนการอบรมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ที่หอประชุมน้ำแร่วิทยาลัยชุมชนระนองเริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปค่ะใช้เวลาการอบรมเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังก็จะได้รับความรู้ในการทำน้ำพริกแห้งไปนะคะน้ำพริกสมุนไพรที่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคือหลายคนก็สนใจสินค้าประเภทนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้ด้านนี้จะช่วยต่อยอดคุณได้เยอะเลยในอนาคตค่ะอยากให้ทุกท่านถ้าเกิดว่ามีเวลาเชิญชวนทุกคนไปเข้าร่วมอบรมครั้งนี้กันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันต่อค่ะ

0: วัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงระนองทูเดย์ผลงานเพลงใจเจ้าเอ๋ยค่ะจากมาเบลพิกซี่นะคะเป็นผลงานเพลงประกอบละครสอสร้อยมาลาที่กำลังออนแอร์อยู่ทางช่องวันนะขณะนี้คุณผู้ฟังคือนัทเองอ่ะดูแล้วก็ชื่นชอบรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเขาทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบบนาฏศิลป์แล้วก็ประวัติความเป็นมาประวัติศาสตร์เยอะมากคุณผู้ฟังคือมันหลากหลายอารมณ์มากนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปติดตามเรื่องนี้กันเนาะถ้าใครมีโอกาสเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีโอกาสก็ฟังผลงานเพลงที่เรานำมาฝากกันก่อนก็ได้นะคะมาถึงช่วงที่2ของรายการรักน้าระนองกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการขับขี่แบบปลอดภัยจะต้องทำยังไงเสริมวินัยการจราจรให้กับเด็กยุคใหม่นะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศอำเภอเมืองระนองค่ะโดยท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเดินทางไปเป็นประธานในการปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียนด้วยค่ะก็มีทั้งคุณครูมีน้องๆนักเรียนมีวิทยากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะโดยท่านรองผู้ว่าท่านบอกว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยคือเป็นปัญหาสำคัญมากที่มันก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง19หูฟังเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์มากๆค่ะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคือเพิ่งเริ่มในการหัดขับขี่รถจักรยานยนต์เรื่องของกฎเกณฑ์กติกาต่างๆกฎจราจรก็ยังไม่ได้มีความรู้มากพอแต่เขาจะต้องใช้รถจักรยานยนต์เพื่อไปเรียนเพื่อใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งมันก็มีความสุ่มเสี่ยงก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญเรื่องนี้กันค่ะเพื่อที่น้องๆที่เขาได้มารับการอบรมในวันนี้ค่ะเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนแล้วก็เขาจะได้ตระหนักด้วยนะคะว่าการที่เราขับขี่บนท้องถนนเนี่ยเราควรจะมีความรู้อะไรบ้างเราควรจะแบบมีความรู้เกี่ยวกับวินัยการจราจรยังไงเพื่อที่จะใช้รถแบบปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นด้วยนะคะก็ให้น้องๆได้มาฝึกอบรมค่ะซึ่งการคัดเลือกน้องๆในครั้งนี้นะคะเขาก็คัดเลือกน้องๆกลุ่มเป้าหมายที่เป็นน้องๆนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ

ประมาณ71คนให้มาเข้ารับการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยค่ะการอบรมก็มีทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียนนะคะรวมถึงความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและข้อจำกัดของมนุษย์ในการขับขี่ยานพาหนะค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนองค่ะแล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองด้วยมีพี่ๆจากโรงพยาบาลระนองแล้วก็พี่ๆจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองค่ะโดยในโอกาสนี้ท่านรองผู้ว่าท่านก็ได้แสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนที่ได้ผ่านการอบรมกันไปนะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆเนี่ยนำความรู้นำทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆทุกคนน่ะคือเขาก็เป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนกันจริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงนะอันนี้ไม่ได้พูดยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันนึงเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะได้นำความรู้ที่เขาเคยฝึกอบรมมาค่ะไปปฏิบัติจริงไปใช้ได้จริงแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานได้จริงๆคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราต้องเสริมสร้างวินัยการจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุให้กับเด็กๆ เยาวชนเขาได้ฝึกตั้งแต่เนิ่นๆนะคะพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเขาก็จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวจะกระจายไปในโรงเรียนอื่นๆแล้วก็ในชั้นอื่นๆด้วยนะคะก็รอติดตามหลังจากนี้ต่อไปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

สายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาของรายการรักนรนองแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันแบบเบาๆสบายๆในยามเย็นแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ค่ะเรามีรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะในช่วงเวลา 18:30 นไปจนถึง 1:00 นสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายต่อการโจมตีของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนพร้อมผลักดันนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตนางสาวรัชดาธนาเดเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้โอกาสนี้ทั้ง2ประเทศเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีโลก
2: การไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นทั้งสองประเทศอยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมธิการทวิภาคีหรือ JCBC ซึ่งจะเป็นเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เรามี action plan ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะ
1: นอกจากนี้การเดินทางไปเยือนดังกล่าวยังมีคณะนักธุรกิจไทยร่วมเดินทางไปเจรจาการค้าซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด1+1=3คือการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเร่งแก้ไขอุปสรรคและเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันนายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันให้นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แก่เวียดนามแล้วจำนวน6ตัวและมีกำหนดจะส่งมอบเพิ่มอีก6ตัวในปีนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายพุฒิอรามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าที่ตึกพักดีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปะภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำถึงการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ว่าได้มีโอกาสติดตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาครวมถึงนำผู้แทนภาคเอกชนไทยที่มีการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในเวียดนามร่วมคณะเดินทางไปด้วยจึงจะปรับปรุงวิธีการให้องค์กรที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชนได้จัดผู้ที่เหมาะสมร่วมคณะเยือนต่างประเทศ พื่อให้การเดินทางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพราะในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าและพื้นส่วนทางเศรษฐกิจมากกว่าการเป็นคู่แข่งเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจศักยภาพทางอุตสาหกรรมและอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกันการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศในเวทีโลกนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำความต้องการของภาคธุรกิจไทยหารือกับทางการเวียดนามเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยเผชิญอยู่รัฐบาลมีความเชื่อมั่นทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆกับประเทศทั่วโลกผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับตัวเลขคาดการ GDP ปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Center รวมถึงมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนสูงและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์นั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบ
6: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิ์ลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิ์ของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
5: ส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใดทางนี้การทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ทำทุกปีแต่จะดำเนินการในลักษณะรอบระยะเวลาประมาณ5ปีโดยการลงทะเบียนรอบล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2565ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกระดับ FTA อาเซียนจีนสู่ ACFTA 3.0 เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนให้ SME เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น
7: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ ACFTA 3.0 ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ทั้งนี้ ACFTA 3.0 ได้ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานทางการค้าให้ทันสมัยขึ้นอาทิยกระดับพิธีการศุลกากรและอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและยังเพิ่มสาขาความร่วมมือใหม่5ด้านเช่นการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งความตกลงนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสให้ไทยใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีกับราชอาณาจักรภูฏานและเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่1มกราคมปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้กว่า 12,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178พร้อมเตรียมดำเนินมาตรการรองรับเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570ซึ่งความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่างไทยกับภูฏานโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้าลดอุปสรรคทางการค้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการตลอดจนสร้างกติกาทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งนี้คาดว่าความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ถึง 0.03 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,130 ถึง 4,340 ล้านบาทการส่งออกไทยไปภูฏานเพิ่มขึ้นประมาณ 12,355 ถึง 14,385 ล้านบาทและการลงทุนจากต่างประเทศในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,785 ถึง 1,990 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติไม่ให้ใช้ไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมความสำเร็จในการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีการจับกุมในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเนื่องจากสามารถสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดรอดไปจะสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีนี้อย่างถึงที่สุดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นในแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกรณีจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมและนำไปปรับปรุงใช้ในการป้องกันประเทศยังไม่พบการใช้ตามแนวชายแดน พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันโดยจีนได้ชี้แจงต่อไทยว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2016โดยรถถังดังกล่าวได้ปรับปรุงมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งไทยรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วส่วนการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนไทยหรือไม่ต้องดูว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ใดขณะที่ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและไทยมี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาพื้นที่ชายแดนซึ่งการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมระหว่างจีนกับกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองว่ากัมพูชาพยายามสร้างกระแสชาติหรือการหาเสียงภายในประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่หากมีสิ่งใดที่คุกคามขอให้มั่นใจว่ากองทัพและกองกำลังในพื้นที่มีความพร้อมขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กับกัมพูชาไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและไม่น่ากังวลและย้ำด้วยว่ากองทัพไทยมีความพร้อมด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่าได้มีการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นทั้งกรณีที่กองทัพกัมพูชาจัดหารถถังรุ่น T-59D จากประเทศจีนซึ่งอาจกระทบกับสถานการณ์บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือพร้อมย้ำอย่างหนักแน่นว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรืออย่างแน่นอนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ชี้แจงว่าจากการหารือร่วมกับปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE เปิดเผยว่าโครงการ Thailand AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้พร้อมยืนยันหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นจะนำไปหารือกับคู่สัญญาว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียต่อเนื่องและยังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดพร้อมแนะให้ประชาชนป้องกันตนเองหากมีไข้หนาวสั่นหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้รีบพบแพทย์ทันที
10: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียสะสม 5,126 รายเสียชีวิต1รายพบมากในกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุ 25-44 ปีอาชีพเกษตรกรรมผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรแม่ฮ่องสอนราชบุรีและเพชรบุรีพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดในประเทศตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามโรคไข้มาลาเรียมียารักษาเฉพาะและสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยรักษาอย่างรวดเร็วหากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางนี้กรมควบคุมโรคได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนนฤมล อุดมพรรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซิริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซพร้อมระบุว่าการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐบ่งชี้เห็นถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งและเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านหากกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหาร21แห่งที่เป็นฐานทัพสหรัฐในบาเรนคูเวตและจอร์แดนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดในดินแดนของอิหร่านด้านกองทัพจอแดนอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านจำนวน5ลำที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในจังหวัดซากาของจอแดนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนายโรเจริโอวิลลานูเอวาโฆษกด้านกิจการทางทะเลภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเรียกร้องให้จีนหรือถอนโครงสร้างลอยน้ำแบบกึ่งถาวรขนาด 6x6 เมตรซึ่งเป็นการติดตั้งเสาสัญญาณบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ในพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์โดยถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแสดงสิทธิและปกป้องอธิปไตยของตนเหนือพื้นที่ดังกล่าวด้านในหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่ากิจกรรมใดๆซึ่งรวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรถือเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าจีนมีอธิปไตยเหนือแนวสันดอนดังกล่าวที่ไม่อาจโต้แย้งได้รวมถึงในน่านน้ำโดยรอบต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าว อรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: Whoa.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง50ทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี้ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาเล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัสค่ะ60/40นะคะผ่าน4แพลตฟอร์ม delivery ค่ะโดยเริ่มในวันที่15มิถุนายน2569นี้นะคะลดขาอาหารและก็ขาส่งช่วยประชาชนค่ะประหยัดขาใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระเปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะภายใต้การนำข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนค่ะโครงการไทยช่วยได้พลัสนะคะ60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าร้านอาหารข้อไปหาผู้ประกอบการรายย่อยนะคะและก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการฉายสิทธิ์นะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะบน4แพลตฟอร์มหลักนะคะได้แก่ Shopee Food นะคะ Line Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายค่ะและก็ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศด้วยนะคะภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะโดยท่านสามารถเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food นะคะ Line Man Grab Food และก็ Robin Hood ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและก็ทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างถั่วถึงและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการขยายสิทธิ์ที่ประโยชน์นะคะสู้บริการ delivery ครั้งนี้ค่ะเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุนะคะผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานและก็ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารนะคะรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นค่ะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะสำหรับ Shopee Food เนี่ยผู้ที่ใช้สิทธิ์นะคะจะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% ค่ะจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมสิทธิ์จัดส่งฟรีโดยไม่มีขั้นต่ำค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าอาหารและก็ค่าจัดส่งในคราวเดียวกันด้านไลน์แมนเนี่ยก็ได้รวบรวมนะคะร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศค่ะพร้อมมอบสิทธิ์นะคะพิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ที่ชายเนี่ยสามารถใส่โค้ดนะคะ LM Plus นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมนะคะรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการแล้วก็รับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรนะคะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery ค่ะในส่วนของ Grab Food เนี่ยจัดแคมเปญสนับสนุนนะคะผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ด้วยส่วนลดค่าอาหารนะคะผ่านโค้ด Grab นะคะสูงสุด100บาทต่อรายการพร้อมสิทธิ์รับเงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทค่ะตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มแล้วก็บริการส่งฟรีGrab Safe นะคะสูงสุด5กิโลเมตรค่ะเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชนนะคะซึ่งเรื่อง

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าทางพื้นในพื้นที่นะคะของจังหวัดกระบี่ค่ะในพื้นที่ของอำเภออ่าวลึกแล้วก็อำเภอปลายพญาเนี่ยค่ะได้รับในส่วนของข้อความเซลบอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนในเรื่องราวของสภาวะนะคะน้ำท่วมนั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ค่ะท่านธีรศักดิ์ทองมาศค่ะกำลังอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้สถานการณ์ค่ะในเรื่องราวของอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นไปในทิศทางไหนคะ
1: ครับตั้งแต่ช่วงบ่ายสี่เนี่ยของวันนี้นะครับฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวลึกกับปลายพญาของอำเภอเนี่ยแล้วก็อำเภอเมืองอีกอย่างหนึ่งอำเภอนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็คือที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้ในส่วนของพื้นที่อ่าวลึกนะครับพื้นที่อ่าวลึกที่อ่าวลึกใต้เนี่ยตอนนี้กำลังจะจำเป็นต้องให้พี่น้องประชาชนอพยพออกมาจากพื้นที่ประมาณ40ครัวเรือนครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ท่านนายกอบต.ทางเมืองนะครับทางผู้นำก็กำลังดำเนินการอยู่ที่ตอนนี้ผมกำลังจะอพยพคนอยู่ในน้ำเชี่ยวมากเลยครับ
0: อ๋อค่ะอยู่ตอนนี้ท่านหัวหน้าอยู่ที่พื้นที่ไหนคะ
1: อยู่ที่อ่าวลึกใต้ครับตำบลอ่าวลึกใต้ครับซอย
0: เป็นซอยไม่ใช่ถนนหลักใช่ไหมคะ
1: เป็นซอยลงมาครับเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่ริมคลองกลางนะครับเป็นริมคลองกลางตรงนี้จะมี3หมู่บ้านหมู่2หมู่4หมู่7นะครับซอยครับซึ่งสามหมู่บ้านเนี่ยก็คือคลองเนื่องจากฝนตกซ้ำก็เลยน้ำเกิดล้นเข้ามาครับ
0: ค่ะ
1: กำลังอพยพแต่ประชาชนก็ตั้งแต่ตอนเย็นพอเสร็จบทแคสท่านประชาชนก็ยกของที่สูงไว้แล้วครับแต่งเกณฑ์กันว่ากระแสน้ำมันเชี่ยว
0: ค
1: ุยกับท่านนายกว่าเดี๋ยวจะตัดสินใจให้ออกมานะครับให้ออกมาจากพื้นที่จะปลอดภัยกว่าครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือในพื้นที่ของอ่าวลึกใต้นะคะน้ำที่น้ำค่อนข้างเชี่ยวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีข้อความที่เตือนมาถึงในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ในพื้นที่ที่ทราบข่าวก็คือในพื้นที่ห้วยโต้ด้วยใช่ไหมคะท่านบพ.คะ
1: ตอนนี้ก็มีที่เตือนก็จะมีปลายพญา
0: ค่ะค่ะ
1: มีที่ตำบลสิริวงศ์แล้วก็ตำบลปลายพญาครับแล้วเดี๋ยวมันจะเตือนตอนนี้เช็คน้ำที่ห้วยโต้อยู่ครับตอนนี้

0: ซาเม็ดแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงใยก็คือในชุมชนหมู่บ้านที่ผมบอกนะครับที่
1: ค
0: เสี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ยงที่ตอนนี้เจอศพติดอยู่น้
1: ค
0: ํา
1: ่ะ
0: มันยังลงมาไม่หมดนะครับตรง
1: ค
0: นั้
1: ่
0: น
1: ะ
0: ครับครับ
1: ค
0: ผ
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ครับครับ
1: ค่ะก็คือต้องเพิ่มความระมัดระวังใน
0: ครัก บ
1: าร
0: ผมโอเคนะครับ
1: สัญจ
0: คร
1: ร
0: ับผมครับครับ
1: ค
0: เดี๋
1: ่
0: ย
1: ะ
0: วผมขออนุญาตก่อนนะครับวันนี้น้ำเชื่อฟังเลยก
1: อ
0: ับ
1: ๋อได้ค่ะท่านปภขอบคุณค่ะค่ะและนี่ก็คือเสียงนะคะของท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่จะสัญจรนะคะโดยเฉพาะใครที่เดินทางมาจากภูเก็ตนะคะหรือว่ามาจากพังงานะคะตรงบริเวณอำเภออ่าวลึกนะคะยังไงขอให้ท่านเช็คในเรื่องราวของเส้นทางนะคะกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเช็คจากทางด้านของปภก็ได้ค่ะที่ไลน์นะคะของปภนะคะ1784นะคะหรือว่าจะเช็คไปทางตำรวจทางหลวงก็ได้นะคะตอนนี้นะคะซึ่งท่านปภบอกแล้วค่ะว่าในพื้นที่ของอำเภออ่าวลึกตอนนี้ท่านกำลังอพยพนะคะชาวบ้านนะคะอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลอ่าวลึกใต้นะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ปลายพระยาค่ะก็มีหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่เคยประสบปัญหาในเรื่องราวของอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ปลายพระยานะคะแล้วก็ตอนนี้ในเขตของอำเภอเมืองค่ะโดยเฉพาะบริเวณของห้วยโต้นะคะก็ตอนนี้ก็ทำการสำรวจในเรื่องของน้ำอยู่นะคะใครที่ได้รับข้อความจากปภ.แล้วนะคะขอให้สำรวจว่าในบริเวณบ้านของท่านเนี่ยเคยมีพื้นที่เป็นพื้นที่รับน้ำหรือเปล่านะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะเอาละค่ะผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของรายการมองอันดามันค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ค่ะฝนแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามณวัดเครือวันกรุงเทพมหานครรัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้บูรณาการทุกหน่วยงานผ่าน9มาตรการครบวงจรเพื่อเฝ้าระวังผลลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางจากกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่ได้รับการประสานงานกับภาคเอกชนในการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10มิถุนายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีภริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระประธานประจำพระวิหารและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปวันที่21-25มิถุนายนนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้งดการเสด็จออกไปเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันอย่างรวดเร็วและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบมีเมตตาและซื่อสัตย์พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นผ่านระบบ e-poster ที่สะท้อนการนำหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นระบบแพทย์ทางไกลเทเลมีเดซีนและการแพทย์แผนไทยทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับร่วมกันยกระดับจิตวิญญาณการบริการด้วยคุณธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเท่าเทียมอย่างยั่งยืนรัฐบาลเตรียมก้าวมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและภาวะฝนทิ้งช่วง
2: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาขุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดสักฤทธิ์ประดับชินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง290ล้านบาทขับเคลื่อนงานเพื่อสวนโลกอุดรธานีและเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวนาให้ที่ประชุมนบค.พิจารณาพรุ่งนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า290ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งงบประมาณนี้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินจัดงาน 2,500 ล้านบาทที่เคยอนุมัติไว้แล้วโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง24มีนาคม2570
4: เริ่มพืชสวนโลกก็มีการอนุมัติงบกลาง290ล้านนะ
3: นอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568ทับ2569เพิ่มเติมให้กับชาวนาอีกกว่า 23,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,800 ล้านบาทรวมถึงเสนอโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2569ทับ2570ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมสรุปรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแลนด์บริดจ์เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดใหญ
5: ่นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บิดครั้งที่1ประจำปี2569ได้สรุปสถานภาพการศึกษาและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งโครงการท่าเทียบเรือระบบขนส่งทางรางและทางหลวงพิเศษนอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนการกัดเซาะชายฝั่งพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแสดงข้อห่วงกังวลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุดใหญ่ต่อไปโดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านนอกจากนี้ยังรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมและโปร่งใสสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม FBI NAA ครั้งที่26เพื่อสร้างความร่วมมือสกัดอาชญากรรมไซเบอร์โดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
6: ่พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุม FBI NAA Asian Pacific Chapter Retaining Conference ครั้งที่26กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อสำรางความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญกว่า160คนรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนทั่วโลกเป็นวงกว้าง
7: ในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยทั่วเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจึงได้มีการรวมกำลังกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประเภทดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นในปีถัดไปด้วยครับ
6: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีความเข้มแข็งมากขึ้นทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานและการสื่อสารที่รวดเร็วส่งผลให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากทุกประเทศร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบจะช่วยยกระดับกฎหมายกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่และการตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI ร่มบ่อสร้างยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
8: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานำบริษัทไบโออากริเสิร์ชไทยแลนด์จำกัดในฐานะหน่วยตรวจรับรอง Certification Body ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างที่บริษัทศูนย์ทำร่ม1978จำกัดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้การตรวจรับรองดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยตลอดจนยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า GI ไทยในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: 20:16 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงของนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนในวันนี้เพื่อแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอปาเช่ของสหรัฐตกใกล้ช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลินเจียนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านรักษาความสงบใช้ความยับยั้งชั่งใจยุติการยกระดับความตึงเครียดและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอให้ทั้งสองประเทศใช้แนวทางทางการเมืองและการทูตเพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างครอบคลุมและยั่งยืนโดยเร็วที่สุดสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปหรือ C3S เปิดเผยว่าทั่วโลกเผชิญเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกสถิติซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เย็นกว่าค่าเฉลี่ยจนนำไปสู่การเผชิญคลื่นความร้อนที่รุนแรงอย่างรวดเร็ว C3S กล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกอาทิอังกฤษฝรั่งเศสและโปรตุเกสกำลังเผชิญคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศสุดขั้วกำลังกลายเป็นความผิดปกติใหม่โดยอุณหภูมิที่ร่างกายสามารถรู้สึกได้พุ่งสูงถึง 35-40 องศาเซลเซียสนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวน้ำทะเลทั่วโลกยังสูงขึ้นเป็นอันดับที่2รองจากเดือนพฤษภาคมปี2567เนื่องจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญโดยคาดการณ์ว่าจะรุนแรงที่สุดและส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี2570สารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาจัดการและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย46รายบาดเจ็บ487รายและมีผู้สูญหายอีก17รายนอกจากนี้ประชาชนเกือบ 150,000 คนได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่ทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าหลายพื้นที่บนเกาะมินดาเนาและพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ประสบกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,700 ครั้งอย่างไรก็ตามปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องด้านรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการฟิลิปปินส์และพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามของฟิลิปปินส์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
3: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่าขณะนี้ยังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวและขณะนี้ภาคเอกชนยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอคำปรึกษาหรือประสานงานกับกระทรวงแต่รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นและยินดีหากภาคเอกชนมีความสนใจลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาถ่ายทอดสดโดยมองว่าเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจและการสร้างรายได้ของภาคเอกชนส่วนความคืบหน้าการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายังไม่ทราบรายละเอียดเนื่องจากกระบวนการพูดคุยยังดำเนินการอยู่และเชื่อว่าประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือเรื่องราคาและความคุ้มค่าในการลงทุน
10: เรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลยังไม่มีนะครับทางรัฐบาลก็บอกแล้วว่าถ้าเอกชนจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดก็ในเรื่องของการหารายได้ของเอกชนก็ยินดีอยู่นะครับแต่เบื้องต้นก็ยังไม่รู้ว่าราคาทางฟีฟ่าจะคุยกันไปถึงไหนคงติดเรื่องราคาและความคุ้มค่าครับ
3: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะลงเปิดสนามในช่วงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยเป็นการพบกันระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพพบกับแอฟริกาใต้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกร่วมสร้างสีสัน
11: ในวันที่13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
12: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 นที่โรงแรม Four Seasons โดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญลาวหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 น.นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและยังได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลกสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page ไทยเชสแอสโซซิเอชั่นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: นายกนกยนต์ชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนสพมกท1 IMAX Sport 4เต้า1ฟุตซอลลีก1 U15 ครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2569ชิงถ้วยเกียรติยศนายวัลลบรุจิรากรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เป็นนักกีฬาอย่างมีคุณภาพตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพด้านกีฬาในอนาคตอาทินักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติผู้ฝึกสอนหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
13: พัฒนาศักยภาพไปถึงส่วนที่เขาสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการที่จะฝึกสอนน้องๆ นะครับก็มุ่งหวังว่าเขาจะไปสู่อาชีพเขาได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการเป็นโค้ชหรือเป็นเทรนเนอร์ในส่วนของด้านการกีฬาเขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพเหล่านี้นะครับ
11: สำหรับการแข่งขันจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์ไปครองส่วนสนามแข่งขันจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมรวมทั้งหมด15สนามโดยประเดิมสนามแรกในวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก่อนไปสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่โรงเรียนปัญญาวรคุณและโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันที่4กันยายนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
14: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบ ข้อดีข้อด้อยในวัดผลให้ดียิ่งขึ้นทั้งก่อนนั้นเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันที่17สิงหาคม2560
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวีกาคณิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่ชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเป็นงานเขียนที่หยิบเอาความขัดแย้งทางความคิดมาถ่ายทอดผ่านชีวิตของเจ้าของสำนักพิมพ์ที่กำลังเผชิญวิกฤตทั้งทางธุรกิจและทางจิตใจเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการสำนักพิมพ์ที่ทำด้วยใจรักแต่ขาดทุนหรือไม่ขณะเดียวกันเขาก็มีความไม่พอใจผู้จัดการศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักพิมพ์ของเขาและคณะงิ้วที่มาแสดงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มาเจ้าลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีงิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยิ้วและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมนิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่ลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2พอหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้า
ผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการสันเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการสันเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเองถ้าหากผมยกเลิกให้ใช้สถานที่ทางสันเจ้าคงไม่สามารถปิดถนนเพื่อตั้งโรงงิ้วได้พื้นที่หน้าสันเจ้าก็คงคับแคบเกินไปหากจะทำได้ก็คงเพียงมีการแสดงตามเงื่อนไขพิธีกรรมเล็กๆในสิ่งที่พวกเขานับถือแต่แน่นอนว่าคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนและกลุ่มคนที่เคารพนับถือศาลเจ้าแห่งนี้ย่อมได้รับผลกระทบในแง่ของความศรัทธาและประเพณีอันคุ้นชินและความภาคภูมิใจมาหลายสิบปีแม้ว่าจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ผมจะละเลยพวกเขาไปได้หรือเช่นเดียวกับคณะงิ้วที่ผมแม้จะไม่ได้หลงไหลปลาบปลื้มกับศิลปะประเภทนั้นแต่ระหว่างการเดินทางสู่ความล่มสลายผมจะมีส่วนในการซ้ำเติมพวกเขาหรือผมรู้สึกถึงความทะมึนยิ่งใหญ่ของเหตุผลเหล่านั้นจึงหลีกเลี่ยงการคิดไข้ครวญให้ตลอดรอดฟังสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผู้จัดการศาลเจ้าเอาเปรียบไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นและเด็กหนุ่มยิ้วคนนั้นก็เป็นขโมยคุณธรรมอะไรที่แอบอ้างไม่เป็นความจริงผมถึงสำนักงานตั้งแต่เช้าเหลือบมองเต็นท์หลังนั้นประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ด้านในหลังจากไขประตูเข้าออฟฟิศชั้น2นั่งลงถอนใจตัดสินใจเด็ดขาดโทรศัพท์หาสารวัตรซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเราไม่อยากจะแจ้งความให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีแต่จำเป็นที่เรื่องนี้ต้องใหญ่พอให้ผมบอกเลิกข้อตกลงได้ไม่เกิน10นาทีในตำรวจหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายจากสารวัตรก็มาถึงผมเล่าเรื่องราวให้ฟังผมลืมแท็บเล็ตไว้ที่ชั้นหน้าห้องแต่เมื่อมาถึงตอนเช้ามันได้หายไปจึงเปิดกล้องย้อนหลังดูพบว่าเด็กหนุ่มในคณะงิ้วเป็นคนเอาไปซึ่งผมเล่าเรื่องนี้อีกครั้งที่หน้าเต็นท์ของเด็กหนุ่มด้านล่างท่ามกลางคนของคณะงิ้วที่มามุงดูรวมถึงผู้จัดการศาลเจ้าร่างอ้วนที่มีสีหน้าบอกบุญไม่รับผมชี้เข้าไปในเต็นท์ผมเห็นเด็กคนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในเต็นท์ผมบอกมองหน้าผู้จัดการศาลเจ้าสื่อความหมายว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ก่อนที่จะมีการค้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตามตัวมาถึงเรื่องนี้มันชั่วนะอ้วไม่นึกเลยว่าลือจะมีนิสัยขี้ขโมยไปเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสูงวัยที่น่าจะเป็นผู้ดูแลคณะงิ้วตวาดดุด่าใส่เด็กหนุ่มทันทีผมเปล่าขโมยครับผมเก็บไว้ให้กลัวว่าถ้ามันหายไปผมจะถูกสงสัยรุ่งเช้าขึ้นมาผมก็นั่งรอพอพี่เข้ามาก็คืนพี่เข้าไปแล้วเด็กหนุ่มบอกคืนที่ไหนในตำรวจตะคอกถามเสียงเข้มพี่คนที่สวมแว่นมีหนวดผมคืนให้พี่เข้าไปแล้วก็ออกไปซื้อของวินาทีนั้นนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบกดโทรไลน์หาพี่โชติซึ่งทำงานอยู่ชั้น3และก็มักมาทำงานเช้าเสมอก็ได้รับคำยืนยันว่าเด็กหนุ่มนั่งรออยู่ที่บันไดแล้วก็คืนไว้กับแกแล้วจริงๆตามที่อ้างกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาคืนให้โอเคครับขอโทษทีน้องที่พี่เข้าใจผิดผมบอกเด็กหนุ่มก่อนหันหน้ามาหาในตำรวจโทษทีครับหมวดน้องก็คืนกับอีกคนนึงแล้วผมไม่ได้ถามเองผมพูดรัวเร็วเหมือนตัวเล็กลงทันใดรู้สึกได้ว่าสายตารายรอบจิกมาที่ผมมีอะไรก็บอกกันได้ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดตำหนิน้ำเสียงราบเรียบผมรู้สึกทั้งโกรธและก็อายอยากตอบโต้กลับไปเรื่องที่ไม่ควรมีใครขึ้นไปยุ่มย่ามบนตึกซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้สถานที่อีกต่อไปก็ได้แต่ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้แพ้ชวนตีผมจะเอาคืนผู้จัดการศาลเจ้าทีหลัง
ผมผิดเองครับอันที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นไปแต่ผมจำบทไม่ค่อยได้ก็เลยขึ้นไปหาที่สงบไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับเฮียเด็กหนุ่มจอดจงพูดกับผมเหมือนยื่นมือมาให้ผมขณะที่ผมกำลังจะจมน้ำไม่เป็นไรอ่ะตามสบายเถอะแต่เรื่องนี้พี่ขอโทษแล้วกันผมตบบ่าเด็กหนุ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่พูดไปเช่นนั้นด้วยความจริงใจหรือว่าแก้เก้อเอาล่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแยกย้ายกันได้แล้วในตำรวจสรุปจบเรื่อง

ผมเจอในตำรวจหนุ่มดื่มกาแฟกล่าวขอโทษที่ทำให้เสียเวลาแล้วก็ได้คุยกันต่อเรื่องศาลเจ้าจึงได้ทราบว่ามีคนร้องเรียนไปที่สน.หลายครั้งแล้วเรื่องเสียงดังที่เกิดจากการแสดงงิ้วและก็พิธีกรรมต่างๆแต่ตำรวจเองก็ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เท่าใดนักผมจึงบอกไปว่าปีหน้าผมอาจไม่ยอมให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วแล้วนายตำรวจออกอาการเห็นด้วยค่ำคืนนั้นผมพยายามสงบความคิดเกิดความรู้สึกอยากเคลียร์ต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่คนนั้นให้จบโดยเร็วน้ำเสียงกระตือรือร้อนของเขาตอนคุยกันเรื่องต้นฉบับกลับมาก้องกังวานในหูในขณะเดียวกันความขุ่นเคืองที่มีต่อผู้จัดการศาลเจ้าและองคาพยพแห่งเรื่องราวก็เหมือนยืนมองอย่างเยาะเย้ยอยู่เงียบๆจนท้ายที่สุดผมปิดหน้าต้นฉบับลงเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าการแสดงได้จบลงไปแล้วจากกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ที่ตีนบันไดหน้าเต็นท์ของตนมือถือกระดาษพึมพำท่องบทเหมือนวันก่อนผมเอ่ยปากอนุญาตแล้วแต่เขาคงไม่กล้าขึ้นไปหรือว่าอาจจะถูกใครห้ามเอาไว้ผมกลับไปอ่านต้นฉบับอีกครั้งแต่ก็ยังคงเปิดโปรแกรมกล้องทิ้งเอาไว้พบว่านานมากทีเดียวที่เด็กหนุ่มคนนั้นขมักคอมเมนต์ท่องบทอยู่ที่เดิมภาพที่เห็นเหมือนจะกล่าวหาผมอยู่ไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มนั่งอยู่ในเต็นท์นุ่งเพียงกางเกงขาสั้นส่งยิ้มให้ผมอย่างขัดขลาดผมหยุดลังเลก่อนจะเอ่ยปากบอกเขานายขึ้นไปได้นะชั้นบนน่ะขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเฮียมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าวะเปล่าหรอกครับเขาตอบผมหยุดอยู่ชั่วครู่ลังเลในความรู้สึกของตนเองนายอ่ะตามพี่มาด้านบนหน่อยสิผมบอกเขารีบใส่เสื้อแล้วก็เดินตามผมมาอย่างงุนงงสงสัยผมเดินนำเขาขึ้นบันไดผ่านชั้น2แล้วก็ชั้น3ไปจนถึงประตูเหล็กชั้น4เลื่อนกลอนเปิดออกไปสู่ชั้นดาดฟ้ามีชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกที่คนในสำนักงานใช้นั่งดื่มกินกันในโอกาสพิเศษสีหน้าของเด็กหนุ่มมีท่าทีหวาดหวั่นเรื่องเมื่อวานเนี้ยผมขอโทษจริงๆครับเฮียผมกลัวว่าใครขึ้นมาพบแล้วมันจะหายเด็กหนุ่มร้อนตัวพี่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นอ่ะนั่งสิผมชี้เขานั่งลงขณะที่ผมเองนั่งลงก่อนแล้วนายอ่ะไม่อยากได้หรอตอบพี่มาตามจริงเถอะก็อยากได้ครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องผมแสดงงิ้วสอนใจคนอื่นถ้าทำผิดซะเองก็ใช่ไม่ได้ถึงใครไม่เห็นแต่เจ้าเห็นเขาตอบหนักแน่นพี่เป็นคนแกล้งวางแท็บเล็ตเอาไว้เองผมไม่แน่ใจในเหตุผลของการพูดรู้แค่ว่าควรบอกความจริงออกไปเขามีสีหน้าแปลกใจแต่ไม่กล้าถามผมจึงเล่าต่อพี่อยากให้นายขโมยแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วอีกพี่ต่างหากล่ะที่ต้องขอโทษนายอะแต่ถ้าผมไม่ขึ้นไปยุ่งก็คงไม่เกิดเรื่องอ้าวแล้วนายไม่โกรธหรอไม่หรอกครับเจ้าแม่กวนอิมท่านสอนเรื่องความรักและก็การให้อภัยนี่พี่เห็นนายพูดเรื่องงิ้วหลายรอบแล้วนายเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นมายังไงอะถึงได้มาอยู่ที่นี่ผมจึงได้รู้เรื่องราวว่าเด็กคนนี้เขาเกิดในสลัมไม่ได้มีเชื้อสายจีนเพียงแต่แม่ขายไส้กรอกอยู่แถวโรงงิ้วจึงได้รู้จักกับเจ้าของคณะก็เลยฝากฝังให้มาอยู่โรงงิ้วพอได้กินได้อยู่งิ้วจึงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาเด็กหนุ่มบอกว่าเขามุ่งมั่นจะเป็นตัวแสดงหลักของคณะซึ่งไม่ง่ายเลยกับคนที่ไม่เคยมีเชื้อสายหรือว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีจะก้าวขึ้นไปได้ทางเดียวก็คือเขาจะต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่างิ้วแต้จิ๋วคณะนี้ยังอนุรักษ์การแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องพูดภาษาจีนก่อนหน้านี้เขาจึงต้องท่องจำแบบคาราโอเกะถึงแม้ตอนนี้จะเรียนภาษาจีนจนพูดได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องส่งผลถึงการสื่ออารมณ์ในการแสดงหากว่าเจ้าดีให้ได้เขาจึงต้องทบทวนฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่น
แต่งิ้วอ่ะก็แทบจะไม่มีคนดูแล้วนะผมแย้งผมรู้ครับแต่หากยังมีศาลเจ้างิ้วก็ยังมีการแสดงและต่อไปอ่ะถึงจะไม่มีคนดูแล้วก็ยังมีเจ้าดูผมปล่อยเขาเล่าเพียงพยักหน้ารับฟังสัมผัสได้ทั้งความสุขในน้ำเสียงเมื่อพูดถึงเรื่องงิ้วเห็นถึงความศรัทธามุ่งมั่นแม้รู้ว่าเป้าหมายปลายทางมุ่งสู่ความถดถอยเหมือนมีพลังบางอย่างที่แผ่ขยายออกมาสู่ตัวผมด้วยเอาละเท่าที่ได้ฟังนายเล่าน่าประทับใจมากนะคราวนี้พี่จะบอกเหตุผลจริงๆที่พี่พานายขึ้นมาที่เนี่ยคือจะบอกว่าบนเนี้ยมีพื้นที่กว้างขวางสวิตช์ไฟอยู่ใกล้กับประตูนายขึ้นมาฝึกซ้อมอะไรของนายที่นี่ได้เลยแต่ว่าตอนลงไปอ่ะก็ปิดไฟปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมากเลยครับเฮียว่าแต่เฮียจะไม่ให้เราใช้พื้นที่ตั้งโรงงิ้วแล้วจริงๆหรอครับผมมองเข้าไปในแววตาคู่นั้นมีประกายเศร้าแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังพี่กำลังคิดอยู่เป็นความจริงที่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมอยากตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าด้วยการปฏิเสธให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอีกแต่เมื่อต้องตัดสินใจเข้าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วจะมารู้สึกผิดภายหลังผมพาครอบครัวไปทานข้าวเย็นนอกบ้านกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มผมเปิดกล้องวงจรปิดปรับเพิ่มเสียงโต๊ะจีนราว30 ชุดเรียงรายเต็มถนนผู้คนนั่งเต็มเกือบทุกโต๊ะผู้จัดการศาลเจ้ากำลังเปิดประมูลของมงคลคนไทยเชื้อสายจีนที่ส่วนใหญ่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันแข่งประมูลในราคาสูงหลักหมื่นผู้ร่วมโต๊ะก็คอยเชียร์ส่วนกลุ่มที่อยู่รอบนอกซึ่งไม่ได้ร่วมประมูลก็จดจ่ออยู่กับอาหารบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันขณะที่ด้านตรงข้ามเวทีประมูลห่างเพียงไม่ถึง20 เมตรนิวก็ยังคงทำการแสดงไปตามหน้าที่วันนี้เด็กหนุ่มสวมชุดสีแดงคล้ายขุนนางกำลังบีบเสียงแหลมออกท่าทางจริงจังผมไม่รู้จักเรื่องราวที่ทำการแสดงกันอยู่แต่คาดว่าเขาคงได้บทบาทสำคัญพอสมควรเท่าที่เห็นมีแต่คนสูงอายุแล้วก็เด็กๆซึ่งมากับผู้ใหญ่เท่านั้นที่จดจ่ออยู่กับเรื่องราวบนเวทีกระนั้นผมเชื่อว่าในประกายตาของเด็กหนุ่มคงเต้นระริกด้วยความสุขผมหยิบต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มขึ้นวางบนโต๊ะด้วยแรงกระตุ้นบางอย่างแต่แล้วก็กลับมาครุ่นคิดถึงการตัดสินใจของตนเองอีกครั้งแม้ว่าศิลปะการแสดงงิ้วจะถูกเพิกเฉยทอดทิ้งโดยคนส่วนใหญ่แต่เพียงไม่กี่คนที่สนใจมันก็มีความหมายสำหรับผู้แสดงแล้วและเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเด็กสักคนหรือว่าอาจจะช่วยปลอบประโลมความหงอยหาของคนรุ่นเก่าก็ถือว่าไ

ภายใต้ข้อแม้ว่าเสร็จงานแล้วต้องจัดการเคลียร์สิ่งของออกจากโรงจอดรถให้หมดไม่เช่นนั้นผมจะขอยกเลิกข้อตกลงโยนภาระการตัดสินใจให้เขาบ้างผมถอนหายใจโล่งอกหันกลับมาจดจ่อกับต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มใช่มันคือสิ่งที่ผมรักคิดว่าการงานนี้คงต้องอยู่กับผมไปอีกนานแม้ว่ามันจะเป็นหนทางเดินสู่ความถดถอยก็ตาม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งโดยวัดยวงแก้วได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นาทีถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลร่วมกับหอการค้าไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหา

0: หาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐบาลเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจขณะที่ภาคเอกชนยื่น10ข้อเสนอฟื้นวิกฤตประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะร่วมหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจทั้งนี้หอการค้าได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้อเช่นกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยเฉพาะการเสริมสภาพคล่องและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นต้นทั้งนี้นายพจน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกลอ.แล้วเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านส่วนกรณีการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนตรามาตรา301ขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงข้อกล่าวหาพร้อมชี้แจงว่าประเทศไทยไม่มีการใช้แรงงานบังคับตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับเท่านั้นชาววิสาประทุมมารายงาน
2: เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลให้น้ำท่วมหลายจุดขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน
4: จังหวัดพังงาเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมที่ปกคลุมภาคใต้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลากหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาโดยเฉพาะบริเวณซอยชุมพลบริรัตน์ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดและถนนบริรัตน์บำรุงบริเวณขุมเมืองโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดซึ่งสาเหตุหลักมาจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องและลมกระโชกแรงทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากรับน้ำไม่ทันทั้งนี้ทางจังหวัดพังงาออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองริมตลิ่งรวมถึงบริเวณเชิงเขาและใกล้แนวต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงสาเลหาสมาสวัสดิ์พงารายงาน
2: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิติรวมถึงการจัดระบบการสื่อสารรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน
5: นายรัชพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันให้เตรียมสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่มีความพร้อมเหมาะสมเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบช่วยให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์รองรับการตัดสินใจและสั่งการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสทเชียงใหม่รายงาน
2: ปิดท้ายที่ข่าวผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883 สวท.ระนอง
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับผมก็เป็นรายการที่เปิดเพลงเพราะๆยามค่ำคืนนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนก่อนนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราจัดรายการกันแบบสดๆเลยใครอยากฟังเพลงอะไรก็ลองแนะนำผลงานเพลงได้เลยนะชื่นชอบศิลปินท่านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินรุ่นเก่ารุ่นแก่นะครับรุ่นเดอรุ่นไหนก็ลองแนะนำเข้ามาละกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้เปิดต้นรายการเนาะเพลงน้ำเสาะทรายของพี่แอ็กนั่นเองนะ The Golden Song เวทีเพลงเพราะนะครับเนาะก็คือพี่แอ็กโชคชัยนะครับถ้าจะไม่ผิดนะมีคนขอมานะครับเนาะก็คือมีพี่ๆนะครับโทรมาจากโรงกลวงนั่นเองนะในตัวเมืองระนองนะครับก็เปิดให้เลยนะน้ำเสาะทรายน่าจะเป็นเพลงเก่าเนาะก็มาขับร้องใหม่ประมาณนี้นะครับเนาะวันนี้วันพุธที่10นะครับมิถุนายนนะครับท่ามกลางบรรยากาศโอ้โหระนองนะฝนตกนี่หลายพื้นที่เลยนะทั่วทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้ไม่เพียงแค่ระนองนะครับเนาะจังหวัดใกล้เคียงระนองเราก็คือพังงานะครับเนาะโอ้โหมีฝนตกหนักจนถึงบางพื้นที่ก็มีนะครับน้ำท่วมขังนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่มีญาติมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีคนรู้จักก็อย่าลืมส่งข่าวส่งคราวทักทายแล้วก็ลองนะครับทักทายพูดคุยได้นะว่าได้ประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมหรือเปล่าเนาะแต่คิดว่านั้นน่าจะคลี่คลายได้โดยเร็วนะเนื่องจากว่าภาคใต้เนี่ยอยู่ใกล้ทะเลติดทะเลนะอาจจะเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งละกันเนาะน้ำก็จะค่อยๆ คลี่คลายขึ้นละกันเนาะยังไงก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวพังงากระบี่ระนองเองก็เหมือนกันนะครับเนาะโอ้โหมีข่าวๆดินสไลด์ดินถล่มก็มีเยอะบางพื้นที่ละกันเนาะยังไงลองดูที่นะครับหยิบโทรศัพท์มือถือก่อนละกันท่านไหนที่กำลังจะเดินทางไปไหนนะครับเนาะช่วงนี้ก็ต้องหาข่าวแล้วกันในเพจFacebook นี่นะครับก็จะมีนะครับเขาเรียกว่าอะไรคนที่ประสบกับเหตุการณ์นะครับเช่นภูเขาถล่มหรือว่ามีต้นไม้ขวางถนนอะไรประมาณนี้เขาก็จะโพสต์ขึ้นไปในFacebook นะแล้วก็จะส่งต่อไปเรื่อยๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพื่อเป็นการเตือนให้คนใช้รถใช้ถนนหรือว่าคนที่กำลังจะเดินทางไปตรงโน้นตรงนี้ได้ทราบล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกลงมาโอ้โหตกแบบถามว่าหนักไหมไม่หนักมากนะเพียงแต่ว่าเขาไม่หยุดเลยนะครับเนาะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเย็นๆนี่ตกหนักเยอะจริงๆเลยนะหน้าฝนและนองก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกันนะต้องติดตามการพยากรณ์อากาศติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเนาะแล้วก็ขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรลองแนะนำผลงานเพลงมาละกัน0778808883นะครับ

0: นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนใหญ่ข่าวข้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่ล่วงจะรีบไปไหนนั่น
2: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวท่านก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
1: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมาเงอเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าเป็นนั้นพี่แค่ไปบอกไอ้เน็ตโก้ก่อนแล้วกันอ้อเรือวายวันนี้ต้องรับค่าชีวิตไว้ก่อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องไม่ขาวไว้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันนะ
1: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับดิฉันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นั่นก็คือความกังวลใจของประชาชนที่มีต่อระบบการธนาคารและการเงินในประเทศของเราซึ่งอาจจะเกิดสภาวะวิกฤตอันเกี่ยวข้องกับสงครามโดยปกติแล้วธนาคารพาณิชย์จะเก็บเงินฝากที่ประชาชนนำมาฝากที่ธนาคารในรูปของเงินสดสำรองเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นส่วนเงินส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงทุนในธุรกิจที่มีสภาพคล่องต่ำเพื่อให้ได้กำไรมาเพื่อคืนแก่ผู้ฝากเงินในรูปของดอกเบี้ยดังนั้นหากเกิดการแห่ถอนเงินขึ้นมาจะทำให้ธนาคารนั้นขาดสภาพคล่องแม้ว่าขณะนั้นธนาคารยังไม่ได้มีวิกฤตการใดก็ตามแต่ก็อาจจะทำให้ธนาคารนั้นต้องขายสินทรัพย์ดีออกไปในราคาต่ำในระยะเวลาอันสั้นนั่นทำให้ธนาคารอาจจะเกิดการล้มละลายลงได้ค่ะและเมื่อประชาชนทราบว่าธนาคารหนึ่งล้มละลายแล้วแน่นอนว่าความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารโดยรวมของประชาชนย่อมลดลงทำให้ประชาชนนั้นแห่กันไปถอนเงินจากธนาคารอื่นๆจนธนาคารอื่นๆนั้นล้มละลายลงเป็นโดมิโนและนั่นจะก่อให้เกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศของเราค่ะสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทราบก็คือปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากพุทธศักราช2551ซึ่งกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารเป็นสมาชิกของระบบคุ้มครองเงินฝากและกำหนดให้ธนาคารดังกล่าวจะต้องส่งเงินเข้าสู่กองทุนคุ้มครองเงินฝากเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งด้วยอัตรา 0.01 นอกจากนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวยังกำหนดให้มีระบบคุ้มครองเงินฝากซึ่งจะรับประกันเงินฝากของผู้ฝากเงินแต่ละรายต่อ1สถาบันการเงินเป็นจำนวนเงินไม่เกิน1ล้านบาทนั่นแปลว่าถ้าเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นจริงและทำให้ธนาคารล้มละลายลงจริงผู้ฝากเงินทุกท่านจะได้รับเงินฝากของทุกท่านคืนโดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงินต่อ1รายผู้ฝากนั่นเองค่ะดังนั้นมันจะเป็นการดีกว่าไหมคะถ้าทุกท่านรู้จักระมัดระวังและเตรียมตัวอย่างพอดีเพราะว่าการตื่นตระหนกที่มากเกินไปของทุกท่านอาจก่อให้เกิดวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก็ได้หากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: กลับมาที่รายการนะครับฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้ต่อนะครับหลังจากที่ไปฟังเพลงเพราะๆมาซีซ่าเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับเนาะก็คือใครที่นะครับกำลังตกทุกข์ได้ยากหรือว่าต้องการคนที่รู้แจ้งรู้จริงนะครับคอยแนะนำเกี่ยวข้องกับกฎหมายทุกประเภทเลยทุกชนิดเลยก็ว่าได้เนาะก็ลองโทรไปปรึกษาแล้วกันที่สายด่วน1157นะครับเนาะทางสวทรนองเราก็ประชาสัมพันธ์ทุกช่วงบ่ายแล้วก็ทุกช่วงค่ำคืนเป็นประจำทุกวันนะครับเผื่อท่านผู้ฟังเนาะกำลังเดือดเนื้อร้อนใจนะครับว่าเอ้ยมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเราจะไปปรึกษาใครนะครับเนาะก็ผู้รู้ได้เลยนะครับ1157สำนักงานอัยการแผ่นดินนะครับผมกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเลยนะครับเนาะช่วงเป็นยาม18 นาฬิกาคือช่วงเย็นวันนี้นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกประมาณ 80% ของพื้นที่เลยนะครับเนาะทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับรวมถึงนะมีสัญญาณเตือนนะครับนอนในพื้นที่จังหวัดระนองเนื่องจากว่ามีฝนตกในปริมาณอย่างหนักเลยนะครับช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมละกันนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็พยายามนะครับดูนะครับสำรวจว่ามีการแจ้งเตือนประกาศแจ้งเตือนอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างละกันเนาะช่วงนี้ฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงการนะครับไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับในร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาใช้สิทธิ์ก็คือประชาชนทั่วไปรวมถึงร้านค้าผู้ประกอบการนะมีตั้งแต่รถเข็นนะครับร้านแผงลอยหรือว่าร้านที่เป็นคูหาอะไรก็แต่ก็ต่างตอบรับเป็นเสียงเดียวก็คือว่ามีคนมาซื้อของมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการร่วมโครงการนะครับฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปถุงเงินนะครับ10 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับให้ลงทะเบียนได้เลยนะครับร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับก็คือมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับนอกจากสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มรายได้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงธุรกิจทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับโดยเปิดให้เฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารบ้างเครื่องดื่มลงทะเบียนผูกบัญชีกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาโดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วนะครับโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินดังนี้นะครับประชาชนทั่วไปนะครับจะสามารถใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับของทุกวันสำหรับแพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับมี4แพลตฟอร์มหลักก็คือ Shopee Food นะครับผู้ใช้สิทธิ์จะได้รับส่วนลดอาหารสูงสุด 60% 2นะครับ LINE MAN มอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ใช้สามารถใส่โค้ดนะครับเพื่อรับลดสะสมสูงสุดรวม 5,000 บาทและ3นะครับ Grab Food จัดแคมเปญด้วยส่วนลดค่าอาหารผ่านโค้ดนะครับGrab สูงสุด100บาทต่อรายการแล้วก็แพลตฟอร์มที่4 Robinhood นั่นเองมอบสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดอาหารและก็ค่าจัดส่งโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทต่อรายการเช่นเดียวกันนะครับผมสรุปก็คือร้านค้านะครับที่ประสงค์จะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์โดยนะครับผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่สามารถลงทะเบียนได้10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูที่หน้า เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองละกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กำลังได้รับความนิยมนะครับจากประชาชนทั่วไปก็คือผ่านสั่งผ่านโดยโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับผม

มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการสาระสารพันในวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญร่วมประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดกลิ่นจระเข้และโคมจีนเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกชิงถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเป็นทีมละไม่เกิน5คนชนิดกลิ่นจระเข้ประเภทที่2ค่ะเป็นประชาชนทั่วไปคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหน่วยงานชนิดโคมจีนการแข่งขันค่ะจัดขึ้นในวันพุธที่17มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์สามารถส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปักน้ำหลังที่1ชั้น3หรือจะส่งใบสมัครค่ะได้ทางอีเมล rai.onab@gmail.com ค่ะก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดใบสมัครได้นะคะสำหรับประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าเทียบเท่าจะทำการประกวดค่ะกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569ลงทะเบียนเวลา 7:30 นาทีถึง 8:30 นาทีเริ่มจัดทำผลงานในช่วงเวลา 9:00 นและส่งผลงานก่อนเวลา 12:00 นค่ะสำหรับประเภทประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานจะทำการประกวดค่ะกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เช่นกันโดยจัดส่งผลงานโคมจีนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วณจุดรับลงทะเบียนเวลา 7:30 นาทีถึง 10:00 ค่ะเวลาของรายการสาระสารพันวันนี้หมดลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับดิฉันเชนันแก้วกล่ำส่วนในวันศุกร์ค่ะพบกันเช่นเคยกับคุณจิตินันตั้งประเสริฐและอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดี

พคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายใน

0: นดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติน
2: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ OIM ณนครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสในห้วงการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILC สมัยที่114ว่าไทยและ IOM เห็นพ้องในการสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยทั้งนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายเพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติกว่า 1,500,000 คนอยู่ในระบบประกันสังคมของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการรับรองทักษะแรงงานการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบางตลอดจนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์พร้อมเชิญ IOM เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานและการคุ้มครองแรงงานในภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดล้างโรงแรมเถื่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการสุจริตตัดวงจรผลประโยชน์ผิดกฎหมาย
3: นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตภายหลังการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแรมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดทางนี้เจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน3แห่งในพื้นที่ตำบลกระรนและตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีการเปิดรับจองห้องพักและให้บริการในลักษณะเดียวกับโรงแรมอย่างเปิดเผยแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง3แห่งพร้อมกันผลการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแห่งพร้อมตรวจยึดเอกสารการจองห้องพักข้อมูลการให้บริการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ด้านฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ตลาดพาเจริญพร้อมคุมเข้มตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
4: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสาขาแม่สอดออกตรวจพื้นที่ตลาดพาเจริญในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าว่ามีชาวต่างชาติประกอบกิจการต้องห้ามตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนประกอบกิจการหรือไม่จากการตรวจสอบประสบปัญหากับพื้นที่ตลาดมีขนาดใหญ่ทำให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีการจับกุมโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้10รายนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดกล่าวว่ากรณีที่ชาวเมียนมาทำการค้าขายแย่งอาชีพคนไทยนั้นทางฝ่ายปกครองจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อให้การประกอบกิจการของแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเมื่อปี2508นะคะนั่นก็คือเพลง Old Fashioned Melodyส่วนคำร้องภาษาไทยโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคค่ะให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจเพลงนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38ช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ชื่นชอบที่จะบรรเลงเพลงนี้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันคืนนี้เราจะฟังเพลง Old Fashioned Melody จากการขับร้องของคุณไลก้าและเจฟฟรีย์สมิธค่ะ

จบไปนั้นคือเพลง Old Fashion Melody โดยคุณไลก้าและคุณเจฟเฟอรี่สมิธเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38คำร้องภาษาอังกฤษนั้นเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์เองนะคะสองเพลงต่อไปนี้เป็นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะรำวงมาลัยลอยกับร้องหมู่และบัวไกลตาโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะจากละครเรื่องไซสี่

2เพลงที่จบไปนั้นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะสำหรับคุณวิจิตรมาตรานั้นนะคะท่านได้เข้ามาแต่งเพลงให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมสำหรับละครเรื่องต่างๆหลายเรื่องทีเดียวค่ะชุดต่อไปเราจะฟังกบใต้กอบัวนี่แหละสวรรค์2เพลงนี้คุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงและร็อกเร่งรักโดยชาวคณะสุนทราภรณ์

3เพลงที่จบเป็นนั้นก็เป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณวิจิตรมาตราหรือสง่ากาญจนคพันธ์ท่านเป็นปรมาจารย์ทางละครเขียนบทภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงฝีมือเยี่ยมด้วยนะคะหัวหน้าจำนงรังสิกุลแห่งทีวีช่อง4บางขุนพรหมติดตามผลงานของคุณวิจิตรมาตรามาเป็นประจำทั้งยังได้นำเพลงเก่าๆของท่านมาให้นักแสดงช่อง4บางขุนพรหมขับร้องอีกด้วยค่ะดังนั้นคุณจำนงรังสิกุลจึงได้มอบให้สัมพันธ์พันมณีไปปรึกษากับคุณวิจิตรมาตราเรื่องที่จะนำละครเก่าๆมาปรับปรุงแล้วก็แสดงทางทีวีช่อง4บางขุนพรหมโดยในขั้นแรกได้แต่งนิ้วไทยจากนวนิยายจีนเรื่องเจ้าจอมเจียวกุลแล้วก็นำมาใส่เพลงไทยทำนองจีนโดยให้ครูเอื้อสุนทรสนานแต่งเพลงให้คุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะมีหลายเพลงเลยค่ะและจะเห็นได้ว่าคุณวิจิตรมาตรามีหัวคิดริเริ่มที่ทันสมัยสามารถที่จะเอาเพลงไทยมาผสมผสานกับเพลงไทยสากลรุ่นใหม่ได้อย่างกลมกลืนแล้วก็อนุรักษ์เพลงไทยเดิมให้คงอยู่ซึ่งผู้ชมก็จะชอบกันมากเราจะฟังเพลงที่คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีก3เพลงในช่วงนี้นะคะรำพึงรักจากละครเรื่องมาโคโปโลสุนทรภรณ์จะขับร้องค่ะรักแน่หรือคุณอารีนักดนตรีขับร้องจากละครเรื่องมาโคโปโลเช่นเดียวกันและเพลงที่3หลงเงาจากละครเรื่องฮวนดี้ฮวยกับซีตึงซันคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องทั้งหมดนี้คำร้องเป็นของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

3เพลงนั้นก็เป็นเพลงจากละครที่คุณวิจิตรมาตราทำให้ที่ทีวีช่อง4บางขุนพรหมแล้วก็แต่งเพลงด้วยนะคะโดยวงดนตรีสุนทรภรณ์บรรเลงแล้วก็แต่งทำนองให้ด้วยคุณวิจิตรมาตราได้เข้ามามีส่วนช่วยงานที่ช่อง4บางขุนพรหมนี้ตั้งแต่ปี2498เป็นเวลาถึง15ปีค่ะในช่วงระยะนั้นก็จัดทำรายการละครงิ้วหุ่นกระบอกแล้วก็รายการต่างๆให้กับช่อง4บางขุนพรหมมากมายและเป็นที่นิยมชมชอบเป็นอย่างมากท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่2กรกฎาคม2523ค่ะฟังเพลงชุดต่อไปซึ่งเป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อนะคะบัวแนบน้ำจากละครเรื่องไซสีมิ่งไม้เหมยจากละครเรื่องเจ้าจอมเจียวกุลและแม่น้ำสวรรค์ทั้ง3เพลงนี้คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและขับร้องโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อค่ะขณะเดียวกันศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครนอกเหนือจากที่ร่วมงานกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริแล้วนะคะท่านก็ยังมีผลงานร่วมครูเอื้อด้วยอย่างเช่นเพลงรักยามเย็นคุณวรนุชขับร้องกับสุนทราภรณ์สิ้นรักสิ้นหวังโดยคุณวรนุชอารีและความรักคือทุกข์คุณวรนุชขับร้องเพลงนี้ท่านให้ข้อมูลว่าประกอบภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายฉายที่ศาลาเฉลิมบุรีและได้ค่าแต่ง25บาทสำหรับเพลงความรักคือทุกข์3เพลงนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวนะคะคือความรักคือทุกข์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: เนื้อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจัดฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิก

0: อาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยจัดการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ในทุกรูปแบบนายนรินทร์ กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีบุคลากรจาก54หน่วยงานรวมกว่า270คนเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ทุกรูปแบบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากภัยคุกคามหลายรูปแบบทั้งภัยธรรมชาติโรคติดต่ออุบัติใหม่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนภัยจากอาวุธชีวภาพและสารเคมีรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งล้วนส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจึงต้องพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการฟื้นฟูด้วยหลัก 2P2R คือการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูเพื่อทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าเก็บค่าธรรมเนียมต่างชาติเข้าไทยส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพิ่มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวคาดเริ่มมีผลบังคับใช้ไตรมาสสุดท้ายปีนี
2: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าขณะนี้ยังคงเดินหน้าดำเนินการตามแผนโดยอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดและพิจารณาวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมรวมถึงการหารือร่วมกับสายการบินและสมาคมต่างๆในการจัดเก็บพ่วงไปกับตั๋วเครื่องบินทั้งนี้หากย้อนกลับไปในช่วงปี2562เคยมีการศึกษาและคิดอัตราค่าธรรมเนียมนี้อยู่ที่300บาทซึ่งในปัจจุบันกำลังพิจารณาราคาที่เหมาะสมอีกครั้งโดยคาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวโดยเงินที่จัดเก็บได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปใช้ซื้อประกันภัยประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนตลอดจนดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนและเริ่มจัดเก็บได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเลื่อนการพิจารณาสรุปค่าไฟฟ้าอัตราก้าวหน้าเป็นสัปดาห์หน้าโดยขอเวลาทบทวนความเห็นประชาชนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.แจ้งว่าในการประชุมกกพ.วันนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกว่า600รายเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติกพช.เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยที่ประชุมเห็นว่าข้อเสนอแนะจากประชาชนมีประเด็นที่หลากหลายและสำคัญจึงขอพิจารณาข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบเพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มและถูกต้องตามกรอบกฎหมายทั้งนี้กกพ.จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเข้าพิจารณาอีกครั้งในการประชุมวันพุธหน้าก่อนสรุปแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น.

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่10มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญบรรเลงด้วยวงดุริยางค์ทหารอากาศเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และสุวรรณพลอยประดิษฐ์ขับร้อง

นั่นคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญกับร้องโดยเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และสุวรรณพลอยประดิษฐ์ผลงานของวงดุริยางค์ทหารอากาศค่ะส่วนผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนั้นจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยคุณอัมพรชัดกุลขับร้องนำ

นั่นคือเพลงผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยโดยคุณอัมพรชัดกุลฟัง3เพลงต่อไปนี้นะคะเริ่มด้วยเมืองแมนแดนสวรรค์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงที่2โตเกียวแห่งความหลังโดยคุณสมจิตตัดจินดาและเพลงที่3ชายไร้โบสถ์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงนี้จิ๋วพิจิตรแต่งเป็นเพลงแรกเลยค่ะและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์

เราได้ฟังเพลงผลงานของวงดนตรีเนียนวิชิตนันท์กันไปบ้างแล้วนะคะครูเนียนวิชิตนันท์เกิดปี2466ค่ะเคยใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพทางช่างกลแต่ว่าโชคชะตาส่งให้มาเป็นนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงฝีมือเยี่ยมเริ่มเล่นดนตรีเป็นอาชีพเมื่ออายุ15แต่งเพลงแรกในชีวิตคือเพลงรักเก่าเมื่ออายุ16ค่ะนอกจากจะเป็นนักแต่งเพลงและนักดนตรีแล้วก็ยังตั้งวงดนตรีของตัวเองด้วยบันทึกเสียงเพลงที่ครูเนียนแต่งเองและรับจ้างบันทึกทั่วไปค่ะฟังอีก4เพลงในช่วงนี้นะคะล่องลำเจ้าพระยาโดยคุณชาญเย็นแขต่อด้วยน้ำตาลนองคุณสมจิตตักจินดาขับร้องค่ะเพลงที่3มโนภาพโดยคุณสมยศทัศนพันธ์และชั่วฟ้าดินสลายคุณสมยศทัศนพันธ์อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงเนียนวิชิตนันท์

ลงานของวงเดียนวิชิตนันท์ที่เราจะฟังกันต่อไปนี้นะคะเริ่มต้นด้วยแววตาพาฝันคุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงค่ะต่อด้วยมนต์สวาทจางโดยคุณสมจิตตัดจินดาและมนต์สวาทบนหาดทรายคุณสมจิตขับร้องกับคุณเอมอ่อนวิเศษสุดทั้งหมดบรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์

ุเนียนวิชิตนันท์แต่งเพลงเอาไว้พันกว่าเพลงนะคะมีผลงานมากมายแล้วก็ผ่านชีวิตในถนนนักเพลงมาอย่างโชคโชนค่ะเครื่องดนตรีที่ถนัดก็คือไวโอลินเปียโนและเบสคู่ชีวิตคือสมจิตตัดจินดานั่นเองดังนั้นเพลงต่างๆที่บันทึกโดยวงเนียนวิชิตนันท์จึงมักจะมีคุณสมจิตตัดจินดาเป็นผู้ขับร้องเสียเป็นส่วนมากสามเพลงในช่วงนี้ก็จากเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาค่ะน้ำยอกอกสิ้นสุดกันทีและแหวนแทนใจผลงานของเนียนวิชิตนันท์

เสียงของคุณสมจิตตัดจินดากับผลงานของครูเนียนวิชิตนันก็คงอยู่เป็นอนุสรณ์จนทุกวันนี้ค่ะเพราะทั้งสองท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายจะจากกันด้วยเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาอีกเพลงหนึ่งค่ะลาด้วยเพลงแน่นอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันเช่นเดียวกันบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์การที่จะต้องครองเรือนทำอย่างไรถึงจะอยู่ในทํานองของธรรมถึงจะมีความสุขได้ทั้งทรัพย์ที่เกิดขึ้นนั้นและไม่ลุ่มหลงในทรัพย์เหล่านั้นเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายโดยพระพุทธเจ้ายกเคสตัวอย่างของอุคะคหบดีและท่านหัตถกะอุบาสกและยังมีเรื่องที่เทศให้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ยังต้องบริโภคกามแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีจำแนกแจกแจงไว้ถึง9อย่างด้วยกันและยังมีพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้เรื่องของคนที่ทำการค้าแล้วต้องมี2ตา3ตาและยังมีธรรมะที่เรียกว่าสัมปทา8อย่างที่จะทำให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน4อย่างและทำให้เราเป็นสุขในเวลาต่อมาอีก4ประการมีอุปมาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนมที่เกิดจากแม่โคจนสิ่งที่ดีที่สุดละเอียดที่สุดนั่นคือหัวเนยใสขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของอุคะคหบดีสูตรที่2อังคุตรนิกายเล่มที่23ข้อที่22มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบ้านหัตถีคามในแคว้นวัชชีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคะคหบดีชาวบ้านหัตถีคามเกิดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารตอนนั้นเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งครองสบงถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของอุคะคหบดีชาวบ้านหัตถีคามแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ต่อมาอุคะคหบดีจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรภิกษุนั้นจึงได้กล่าวกับคหบดีว่าท่านคหบดีพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏ8ประการท่านกระบดีธรรมะที่น่าอัศจรรย์8ประการนั้นเป็นอย่างไรบ้างอุคะกระบดีจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ว่าผมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเหล่าไหนแต่ขอท่านโปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ

0: 8ประการที่กระผมมีอยู่เถิดโปรดใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุนั้นรับคำแล้วพระบดีจึงได้กล่าวว่าข้อที่หนึ่งเมื่อกระผมเที่ยวชมอยู่ในสวนนาควันได้เห็นพระผู้มีพระภาคแต่ที่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกับการเห็นนั่นเองกระผมก็มีจิตเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคและสั่งจากการเมาสุรานี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งที่กระผมมีอยู่ข้อที่สองเมื่อข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสแล้วเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุบุพพิกถาแก่กระผมคือทรงประกาศเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์เรื่องโทษอันเศร้าหมองต่ำทรามของกามและอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่ากระผมมีจิตอ่อนหมอบควรแก่การงานปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศธรรมะอันพระผู้มีพระภาคทรงยกขึ้นแสดงเองคือสามุกาสิกะเทศนาคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ธรรมจักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแล้วแก่ข้าพเจ้าบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินที่สามารถรับน้ำย้อมได้อย่างดีเป็นฉันใดข้าพเจ้านั้นก็ได้เห็นธรรมะบรรลุธรรมะรู้แจ้งธรรมะยังลงสู่ธรรมะข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้ากล้าปราศจากความที่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนได้ถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วและได้สมาทานสิกขาบทที่มีพรหมจรรย์เป็นที่5บนที่นั่งนั่นเองนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่สองที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้อที่สามข้าพเจ้านั้นมีภรรยาเป็นสาวรุ่น4คนข้าพเจ้าได้เข้าไปหาภรรยาเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับพวกเธอว่าน้องหญิงทั้งหลายฉันได้สมาทานสิกขาบทมีพรหมจรรย์เป็นที่5แล้วถ้าเธอผู้ใดปรารถนาเธอจงใช้จ่ายโภคทรัพย์เหล่านี้และจงทำบุญหรือจะกลับไปยังตระกูลญาติของตนก็ได้หรือถ้ามีความประสงค์ชายอื่นฉันก็จะมอบเธอผู้นั้นให้กับเขาก็เมื่อข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้แล้วภรรยาหลวงได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าขอท่านโปรดมอบฉันให้แก่ชายผู้มีชื่อนี้เถิดข้าพเจ้าก็ได้เรียกชายผู้นั้นมาใช้มือซ้ายจับมือภรรยามือขวาจับน้ำเต้าหลั่งน้ำมอบให้ชายผู้นั้นไปเมื่อบริจาคภรรยาสาวรุ่นให้เป็นทานข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่ามีจิตแปรไปนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่สามที่กระผมมีอยู่ข้อที่สี่ตระกูลของกระผมมีโภคทรัพย์อยู่พร้อมโภคทรัพย์เหล่านั้นกระผมได้ จำแนกแจกจ่ายกับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี้แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ที่กระผมมีอยู่ข้อที่ห้ากระผมเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุใดก็เข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเท่านั้นมิใช่เข้าไปนั่งใกล้โดยไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นจะแสดงธรรมแก่กระผมกระผมก็จะฟังโดยเคารพเท่านั้นมิใช่ฟังโดยไม่เคารพหากท่านผู้นั้นไม่แสดงธรรมแก่ผมผมก็จะแสดงธรรมแก่ท่านนี่แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ห้าที่กระผมมีอยู่ข้อที่หกไม่น่าอัศจรรย์เลยที่เมื่อกระผมนิมนต์พระสงฆ์มาแล้วพวกเทวดาเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าท่านกระบดีภิกษุรูปโน้นเป็นอุปโตภาควิมุตติรูปโน้นเป็นปัญญาวิมุตติรูปโน้นเป็นกายสักขีรูปโน้นเป็นทิฏฐิปัตตังรูปโน้นเป็นสัตตาวิมุตติรูปโน้นเป็นธรรมานุสารีรูปโน้นเป็นสัทธานุสารีรูปโน้นเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมรูปโน้นเป็นผู้ชูศีลมีบาปธรรมท่านผู้เจริญเมื่อถวายคืออังคาดแก่พระสงฆ์กระผมไม่รู้สึกให้เกิดความคิดอย่างนี้เลยว่าจะถวายแก่ท่านรูปนี้น้อยหรือจะถวายแก่ท่านรูปนี้มากแท้จริงกระผมวางจิตสม่ำเสมอแล้วถวายนี้แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่6ที่กระผมมีอยู่ข้อที่7ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พวกเทวดาเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าท่านกระบดีธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเมื่อพวกเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเทวดาพวกท่านจะบอกอย่างนี้หรือไม่บอกอย่างนี้ก็ตามแท้จริงธรรมะก็เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าไม่รู้สึกฟูใจเพราะเหตุนั้นเลยว่าพวกเทวดาเข้ามาหาข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าได้สนทนากับพวกเทวดานี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่7ที่กระผมมีอยู่ในข้อที่8ถ้าหากข้าพเจ้าจะสิ้นชีวิตก่อนพระผู้มีพระภาคก็ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณ์กระผมอย่างนี้ว่าสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อุคคาบดีชาวบ้านหัตถิคามกลับมาสู่โลกนี้อีกไม่มีนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ที่กระผมมีอยู่ท่านผู้เจริญธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลที่กระผมมีอยู่แต่กระผมก็ไม่ทราบหรอกว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์กระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์8ประการเหล่าไหนลำดับนั้นภิกษุนั้นรับบาตรในนิเวศของอุคคาบดีชาวบ้านหัตถิคามแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปหลังจากทำปฏิกิจเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอุคคาบดีทั้งหมดเ พื่อให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคอยู่แน่ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุอุคคราบดีชาวบ้านหัตถิคามเมื่อจะพยากรณ์ที่ถูกต้องพึงพยากรณ์ไปตามนั้นภิกษุเราได้พยากรณ์ว่าอุคคราบดีชาวบ้านหัตถิคามเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแต่ประการนี้แลแต่เธอจงทรงจำอุคคราบดีชาวบ้านหัตถิคามนี้เถิดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแต่ประการเหล่านี้ทุติยอุคคสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกะอุบาสกสูตรที่สองทุติยหัตถกะสูตรข้อที่24มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัคคาลวะเจดีย์ในเขตเมืองอารวีลำดับนั้นหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีมีอุบาสกประมาณ500คนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีว่าหัตถกะบริษัทของท่านนี้มากนักท่านทรงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้อย่างไรหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีจึงได้กราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้ด้วยสังฆวัตถุสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วคือข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานก็สงเคราะห์เขาด้วยทานรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะก็สงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการทำประโยชน์ให้ก็สงเคราะห์เขาด้วยการทำประโยชน์ให้รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ำเสมอก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ำเสมอแก่เขาแค่แต่พระองค์ผู้เจริญโภคทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่พร้อมคนทั้งหลายย่อมเข้าใจคำพูดของข้าพระองค์ว่าควรฟังไม่เหมือนคำพูดของคนจนพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละหัตถกะวิธีนี้ของท่านเป็นอุบายที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้จริงอยู่ใครก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอดีตการก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุสี่ประการนี้แลใครก็ตามที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอนาคตการหรือแม้ในปัจจุบันนี้ก็สงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุสี่ประการนี้แลทุติยหัตถกสูตร
1: พระสูตรว่าด้วยกามโปกีบุคคลกามโปกีสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่91มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีกระนั้นแลอนาถบิณฑิกคฤหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคฤหบดีดังนี้ว่าคฤหบดี
0: กามโภคีบุคคล

จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกในบรรดากามโภคีบุคคล10จำพวกนั้นกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดกันแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนั้นควรติเตียนโดยสามสถานคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สามว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญประดีกามโภคีประเภทที่หนึ่งนี้ควรติเตียนโดยสามสถานนี้ก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาแล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่สองนั้นควรติเตียนโดยสองสถานควรสรรเสริญโดยสถานเดียวคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานเดียวว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญประดีกามโภคีบุคคลประเภทที่สองนี้ควรติเตียนโดยสองสถานแต่ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญคือประเภทที่สามนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานคือควรติเตียนด้วยสถานที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าแจกจ่ายบำเพ็ญบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทที่สามนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานก่อนกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่สี่นี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสามสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สามว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีประเภทที่สี่นี้ควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถานควรติเตียนโดยสามสถานกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่ห้านั้นควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสรรเสริญด้วยสถานที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิด

0: ติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสองสถานกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างแต่แสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขและควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายทำบุญปรบดีกามโภคีบุคคลผู้บริโภคกามคุณนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดเป็นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งอย่างเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถานควรติเตียนโดยสองสถานก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ควรติเตียนโดยหนึ่งสถานว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานนี้ก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญแต่ทั้งเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายบำเพ็ญบุญควรติเตียนโดยหนึ่งสถานที่ว่าเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้น พระบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานนี้ควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ส่วนกามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วก็บำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นควรสรรเสริญโดยสี่สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายทำบุญและควรสรรเสริญโดยสถานที่สี่ว่าไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นตรัสดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดยสี่สถานีตรัสดีกามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกเปรียบเหมือนนมสดที่เกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสชาวโลกเรียกว่าเลิศกว่านมส้มเป็นต้นเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดในบรรดากามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้ก็ฉะนั้นกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วก็บำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่นี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นหัวหน้าสูงส่งล้ำเลิศกว่ากามโภคีบุคคลทั้งหลายกามโภคีสูตรจบพระสูตรว่าด้วยสุขที่เกิดจากความไม่มีหนี้อานัญญสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตเล่มที่21ข้อที่62ครั้นนั้นแลอนาถปิณฑิกะกระบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนาถปิณฑิกะกระบดีดังนี้ว่ากระบดีสุขสี่ประการนี้คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามพึงได้รับตามการตามสมัยสี่ประการอย่างไรคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์คืออัตถิสุขสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์คือโภคสุขสุขที่เกิดจากความไม่มีหนี้คืออนัญญสุขและสุขที่เกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษอนวัชสุขก็อัตถิสุขคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์เป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงภาพเงือต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเรามีโภคทรัพย์ ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี่เรียกว่าอัตถิสุขคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์ก็โภคสุขเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความหมั่นเพียรเก็บรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาได้รับสุขโสมนัสด้วยการพิจารณาอย่างนี้ว่าเราใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมดังนี้นี้เรียกว่าโภคสุขคือสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ก็อานัยสุขคือสุขที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้เป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามดังนี้นี่เรียกว่าสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้อานัญญสุขก็อนวัชสุขคือสุขที่เกิดจากความประพฤติไม่มีโทษเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษและมโนกรรมที่ไม่มีโทษเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่มีโทษดังนี้นี่เรียกว่าสุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษอนวัชสุขกระบดีคือเรื่องผู้บริโภคกามพึงได้รับสุขสี่ประการนี้แลตามการตามสมัยอานัญญสูตรจบพระสูตรว่าด้วยบุคคลตาบอดอันทสูตรอังคุตตรนิกายติกานิบาตเล่มที่20ข้อที่29ภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก3จำพวกอย่างไรคือบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวและบุคคล2ตาก็บุคคลตาบอดเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนเขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่รู้ธรรมะที่มีโทษหรือไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวหรือประณีตไม่รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี่แหละเรียกว่าคนตาบอดก็บุคคลตาเดียวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มปูนแต่เขาไม่มีในตาเป็นเรื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลไม่รู้ธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวหรือประณีตไม่รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวก็บุคคลสองตาเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มบุญและเขามีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมะที่มีโทษหรือไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวหรือประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี่เรียกว่าบุคคลสองตาภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลปรากฏมีอยู่ในโลกได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าโภคทรัพย์อย่างนั้นไม่มีแก่บุคคลตาบอดและบุคคลตาบอดย่อมไม่ทำบุญโทษเคราะห์ย่อมมีแก่บุคคลตาบอดผู้มีในตาเสียในโลกทั้งสองในการต่อมาเราได้กล่าวถึงบุคคลตาเดียวนี้ไว้ก็บุคคลตาเดียวหมกมุ่นกับธรรมะและอาธรรมแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยการคดโกงและการพูดเท็จอันเป็นการลักขโมยทั้งสองอย่างก็มานพผู้เป็นกามโภคีบุคคลเป็นคนฉลาดที่รวบรวมโภคทรัพย์เขาเป็นคนตาเดียวจากโลกนี้ไปสู่นรกย่อมเดือดร้อนส่วนบุคคลสองตาเรากล่าวว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดเขาให้ทรัพย์ที่ตนได้มาด้วยความหมั่นเป็นทานจากโภคทรัพย์ที่ตนหาได้โดยชอบธรรมมีความดำริประเสริฐมีจิตใจไม่วอกแวกย่อมเข้าถึงฐานะที่เจริญซึ่งไปแล้วไม่เศร้าโศกบุคคลควรเว้นให้ห่างไกลจากคนตาบอดและคนตาเดียวแต่ควรคบบุคคลสองตาที่ประเสริฐที่สุดอันทสูตรจบข้อที่20ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อขาภิกษุทั้งหลายพ่อค้าที่ประกอบด้วยองค์สามประการต่อไปนี้ไม่นานนักก็จะถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ทั้งหลายสามประการอย่างไรคือพ่อค้าในโลกนี้มีตาดีมีธุรกิจดีและเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยก็พ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าในโลกนี้รู้จักสินค้าต่างๆว่าสินค้านี้ซื้อมาเท่านี้ขายไปอย่างนี้จะมีมูลค่าประมาณเท่านี้มีกำไรเท่านี้เท่านี้พ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าเป็นคนฉลาดซื้อและขายสินค้าได้พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือกฤบดีหรือบุตรกฤบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากย่อมรู้จักพ่อค้าในโลกนี้อย่างนี้ว่าพ่อค้าผู้นี้มีตาดีมีธุรกิจดีและสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรภริยาได้ทั้งใช้คืนให้แก่พวกเราได้ตามกำหนดเวลากฤบดีหรือบุตรกฤบดีเหล่านั้นย่อมเชื้อเชิญพ่อค้านั้นด้วยโภคทรัพย์ว่านับแต่นี้ไปท่านจงนำโภคทรัพย์ไปเลี้ยงดูบุตรและภริยาและใช้คืนให้พวกเราตามกำหนดเวลาก็บอกกาชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อกาประกอบ ด้วยองค์สามประการเหล่านี้แลไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่นานนักก็จะเป็นผู้บรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายธรรมสามประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีตาดีมีธุระดีและเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยก็ภิกษุชื่อว่ามีตาดีคือมีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่แหละชื่อว่าภิกษุผู้มีตาดีก็ภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้เกิดกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างนี้แลก็ภิกษุชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรสอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมะที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมะที่น่าสงสัยหลายอย่างภิกษุนี้ชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลไม่นานนักก็จะบรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าทุติยปาปนิกสูตรจบประสูตรว่าด้วยสัมปทาทุติยสัมปทาสูตรอังคุตตรนิกายอัตถกนิบาตเล่มที่23ข้อที่76ภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ประการเหล่านี้มีอยู่8ประการอย่างไรคืออุทานสัมปทาอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาสมชีวิตาสัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาและปัญญาสัมปทาก็อุทานสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยการงานใดจะเป็นกสิกรรมพาณิชยกรรมโคระกกรรมเป็นช่างสอนรับราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นๆสามารถทำได้สามารถจัดให้กระทำได้นี่เรียกว่าอุทธานสัมปทาก็อารักขาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นด้วยคิดว่าทำอย่างไรโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบไปโจรไม่ลักขโมยไปไฟไม่ไหม้ทำลายน้ำไม่พัดพาไปหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักไม่ลักออกไปนี่เรียกว่าอารักขสัมปทาก็กัลยาณมิตรตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสมเจรจาสนทนากับคนในหมู่บ้านหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู่จะเป็นคฤหบดีบุตรคฤหบดีคนหนุ่มผู้เคร่งศีลหรือคนแก่ผู้เคร่งศีลก็ตามผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะและถึงพร้อมด้วยปัญญาคอยศึกษาศรัทธาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควรคอยศึกษาศีลสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควรคอยศึกษาจาคะสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตามสมควรคอยศึกษาปัญญาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควรนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรตาก็สมชีวิตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้รู้จักทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับเปรียบเหมือนคนช่างของหรือลูกมือของคนช่างของเขายกตาช่างขึ้นดูก็รู้ได้ว่าต้องลดลงเท่านี้หรือเพิ่มขึ้นเท่านี้ข้อนี้ฉันใดกุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยรายจ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับก็ถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับน้อยแต่เลี้ยงชีพอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรนี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์เหมือนคนกินผลมะเดื่อก็ถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับมากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคืองก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้จะตายอย่างไม่สมฐานะแต่เพราะกุลบุตรนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับนี่เรียกว่าสมชีวิตาก็ศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นต้นนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาก็ศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี้เรียกว่าศีลสัมปทาก็จากการสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณลูกบุตรในโลกนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินเป็นผู้ยินดีแก่การจำแนกแจกทานควรแก่การขอนิริวาจาคะสัมปทาก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณลูกบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เรียกว่าปัญญาสัมปทาภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ประการเหล่านี้แหละก็ความขยันหมั่นเพียรในการทำงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีในภพหน้าอยู่เป็นนิจที่พระพุทธเจ้าผู้พระนามว่าสัจจะตรัสธรรม8ประการดังกล่าวมานี้เพื่อผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาอันเป็นเหตุนำสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์เพื่อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าจาคะบุญนี้ย่อมเจริญยิ่งขึ้นแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ทุติยสัมปทาสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเกี่ยวกับเรื่องของการครองเรือนการใช้จ่ายทรัพย์การที่เราจะบริหารจัดการเรื่องงานบุคคลอย่างไรเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเป็นหมวดที่มี8ประการ9ประการหมวดที่มี4ประการ3ประการก็มีนำมาประกอบกันช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตาม

0: ด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี
3: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นเช่นการขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69สำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 เพื่อดูแลรายได้เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดข้าวช่วยพยุงและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรังในฤดูแล้งปี 2569/2570 เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโญโดยพืชเป้าหมายสำคัญคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความต้องการใช้ในประเทศสูงถึงปีละ9ล้านตันแต่ผลิตได้เพียงปีละ5ล้านตันส่วนที่เหลือต้องพึ่งพาการนำเข้านอกจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรยังสามารถขอรับการส่งเสริมปลูกพืชอื่นที่ขายได้ในราคาดีเช่นข้าวฟ่างถั่วเหลืองถั่วเขียวเป็นต้นทางนี้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจความต้องการของเกษตรกรเบื้องต้นพบว่ามีจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาตั้งเป้าหมายไว้1ล้านไร่รอบวงเงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
2: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกครั้งที่3ชูศักยภาพศูนย์กลางอาเซียนพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว
4: ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือ AEBAC ครั้งที่3ประจำปี2569ระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมนี้ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เพื่อต้อนรับผู้นำธุรกิจระดับแนวหน้ากว่า200คนจาก21เขตเศรษฐกิจโดยการประชุมในปีนี้ดำเนินตามแนวคิด Openness Connectivity Synergy ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นประธานหลักมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโอกาสนี้นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์ประธาน AEBAC ประเทศไทยเตรียมใช้เวทีนี้ชูศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของอาเซียนสำหรับข้อสรุปจากการหารือทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่งตรงถึงผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในช่วงปลายปีซึ่งจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีประชากรกว่า 2,900 ล้านคนปฏิพลสถัพรมมารายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่าเงินบาทของไทยยังคงเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพ นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงถึงกรณีที่อินโดนีเซียตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบพิเศษที่ผ่านมาว่าเป็นการดำเนินการเพื่อลดแรงกดดันจากค่าเงินรูเปียที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วโดย

0: เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งค่าเงินรูเปียอ่อนค่าไปแล้วกว่า8%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติเทขายสินทรัพย์ทั้งหุ้นและพันธบัตรของอินโดนีเซียรวมมูลค่ากว่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากความกังวลด้านเสถียรภาพในประเทศนโยบายการคลังและความกังวลเรื่องการปรับลดสถานะตลาดหุ้นสำหรับประเทศไทยแม้ค่าเงินบาทจะปรับตัวอ่อนค่าลงประมาณ5.4%แต่ในแง่ของเงินทุนเคลื่อนย้ายนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสินทรัพย์ไทยเพียง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่สำคัญในระยะหลังเริ่มมีสัญญาณเงินทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและพันธบัตรระยะยาวของไทยอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะคุณผู้ประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้นะคะข่าวยามเช้าแล้วข่าวยามเช้าช่วงนี้แล้วก็หลายๆรายการของสวท.ยังคงเตรียมเชิญชวนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะโดยเฉพาะผู้ว่ากทมในส่วนของนายกพัทยานะคะนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะสกสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะที่จะเตรียมใช้สิทธิ์กันในวันที่28มิถุนายน2569นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเตรียมตัวกันค่ะ
1: ค่ะอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าข่าวสารเรื่องราวเนี่ยมากมายเหลือเกินนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามด้วยส่วนหนึ่งนะกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับข้อกำหนดเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันไปเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยภายในเขตการเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่านะคะสำหรับในเรื่องของดินฟ้าอากาศโอ้เมื่อวานนี้ให้กำลังใจกับ
0: ทางใต้
1: นะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ก็ส่งเซอร์บอร์ดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งโอ้เมื่อวานก็ดูไลฟ์สดเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ผ่านทิกต็อกเนี่ยหลายที่เนี่ยน้ำเป็นสีแบบ

0: 4มันน้ำป่าแหละแต่ว่าไม่ได้คือมันเป็นพื้นเสมอนี่แหละค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะปภ.ก็ยังแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักอยู่นะคะผู้ฟังผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของ การส่งข้อมูลให้พี่น้องได้เตรียมตัวนะคะปภ.ก็ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซอร์บอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะแล้วก็สามารถแจ้งเหตุได้นะคะกับปภ.ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือจะโทรสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะดูจากอากาศวันนี้แล้วเนี่ยฝนทั่วไทยเยอะเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะคะ 60-70% ของพื้นที่นะคะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล 60% ของพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือนะคะฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่ส่วนทางใต้นะคะหนักสุดฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามัน 80% ของพื้นที่ส่วนอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางภาครัฐก็เรียกว่าลงพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อคืนนี
0: ้
1: นะครับไปช่วยชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกระบี่นอกจากที่พี่น้อยได้บอกไปที่อำเภออ่าวลึกนะณขณะนี้ก็มีการส่งเซอร์บอร์ดแคสไปยังพี่น้องประชาชนมาที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าก็จะมีขยับไปในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยในหลายๆอำเภอในหลายๆตำบลนะครับแต่ว่าทางด้านของปภ.เองทางด้านของในอำเภอนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคร
0: ับใช่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ทางใต้จุดไหนเป็นยังไงกันบ้างบอกเรามาหน่อยนะคะฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะเผื่อจะได้เตือนเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆรายการข่าวยามเช้าที่ติดตามอยู่กันตอนนี้นะคะจะได้ทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะ6:13 นะครับสำหรับเช้านี้กับรายการข่าวยามเช้าค่ะสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะค่ะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันที่21ถึง25มิถุนายน2569สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เปิดเผยค่ะว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการชั่วคราวให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของวัดค่ะสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์หรือประชุมกันหรือจะประชุมการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายหลังจากการทำวัดเย็นตามบริบทที่เหมาะสมค่ะโดยเน้นความเรียบง่ายและคำนึงถึงสาธารณประโยชน์ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในขณะที่เราตามข่าวกันหลายส่วนทีเดียวนะคะในเรื่องของการรับมือฟ้าฝนอุทกภัยต่างๆนะคะอย่างที่เรานำเสนอไปปภ.ก็จะมีสำนักงานอยู่ทุกจังหวัดนะคะมีปภ.จังหวัดที่จะดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรัฐบาลเองล่าสุดก็เปิด9มาตรการรับมือฤดูฝนครบวงจรค่ะบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ

0: ค่ะโดยรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานนะคะภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นนะคะข้อแรกคาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าค่ะตรงนี้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงนะคะพร้อมกับพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น2ค่ะมาตรการที่2ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้านะคะ3ค่ะเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจการซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยค่ะมาตรการที่4นะคะตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลันนะคะ5เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและก็พื้นที่เปราะบางมาตรการที่6ค่ะจะตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงด้วยมาตรการที่7ค่ะเร่งเก็บกักน้ำแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพนะคะมาตรการที่8ค่ะสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทั้งในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงที9ค่ะมาตรการสุดท้ายนะคะที่รัฐบาลเตรียมการก็คือติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะติดตามวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนนะคะสำหรับมาตรการปี2569ก็ได้รับการปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาโดยเน้นการใช้ข้อมูล เชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นและเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบด้วยค่ะพอดูปภ.เขาก็รับลูกนะคะเมื่อวานก็มีการซ้อมแผนอุทกภัยเรียกว่าเต็มที่เลยนะคะซ้อมแผนอุทกภัยเพชรบูรณ์เตรียมทั้งเจ้าหน้าที่คือเหมือนเสมือนจริงเลยนะคะมีเฮลิคอปเตอร์เข้าพื้นที่เตรียมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการปฏิบัติการทางอากาศนะคะเดี๋ยวเขาจะเตรียมความพร้อมเต็มพิกัดในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งในส่วนของในพื้นที่เองก็มีการฝึกซ้อมเขาเรียกว่าเป็นการฝึกซ้อมนะคะผนึกกำลังส่วนราชการเนี่ยเตรียมพร้อมซักซ้อมรับมืออุทกภัยเมื่อวานนี้บรรยากาศเรียกว่าการฝึกซ้อมบนโต๊ะนะคะการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปี2569ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็โอ้โหเตรียมกันเหมือนจริงเลยตั้งโต๊ะมีวอลลุ่มในส่วนของปภ.พื้นที่นะคะเตรียมการกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ปภ.เสริมความพร้อมภาครัฐประชาชนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังด้วยนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศก็นะคะนำทีมดำเนินการนะคะก็จะมีทั้งพื้นที่เชียงรายเพชรบูรณ์อุบลราชธานีซึ่งเมื่อวานนี้ก็นะคะมีปฏิบัติการกันไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะฝึกซ้อมเรียกว่าซ้อมปฏิบัติในพื้นที่อำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่านะคะมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมติดตามการฝึกพรุ่งนี้ด้วยนะคะ7สถานีนะพรุ่งนี้ทั้งที่สถานีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะคะเรื่องของการฝึกอพยพประชาชนการฝึกค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการฝึกปฏิบัติการทางอากาศสกายด็อกเตอร์การฝึกการปกป้องน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจการฝึกการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยนะคะก็เดี๋ยวเขาจะมีการฝึกเคลื่อนย้ายต่างๆด้วยนะคะก็มีบรรยากาศนะคะเห็นบอกว่าจะเตรียมไลฟ์สดด้วยนะคะทางเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะ มาดูอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะฮะเรื่องสำคัญที่สำหรับพี่น้องประชาชนเดี๋ยววันนี้บอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เขาเตรียมที่จะประชุมทบทวนกันทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี
0: ้
1: 11มิถุนายน2569สำหรับกรณีลูกเนี่ยที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่อาจจะทำให้พ่อแม่นะฮะต้องถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะว่าตามที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้มีการทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีท่านบอกนะคะว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้11มิถุนายนค่ะประเด็นสำคัญที่จะเข้าสู่ที่ประชุมก็คือการทบทวนเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งพบปัญหานะคะว่าบุตรค่ะนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีทางด้านของการเลี้ยงดูบุพการีเนี่ยนะฮะระบบเนี่ยจะจัดสิทธิ์พ่อแม่โดยทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วบุตรบางคนอาจไม่ได้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูจริงๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเดือดร้อนต้องเสียสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทางภาครัฐตรงนี้ทางรัฐบาลก็มีความเห็นใจในจุดนี้ค่ะต้องการที่จะปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนถึงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้มีการพิจารณาจากความกังวลของสังคมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาถึงความไม่เป็นธรรมค่ะในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพบว่าจากจำนวนผู้ถือบัตรเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าคนคือมีบางคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ยังได้รับสิทธิ์ในขณะที่มีประชาชนค่ะที่ลำบากแล้วก็เดือดร้อนที่สุดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งในจำนวนนี้เขายังไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐณตรงนี้นะคะสำหรับในการคัดกรองในรอบนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าหัวใจสำคัญก็คือการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเนี่ยตัวจริงได้สั่งการให้ประสานงานกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะลงพื้นที่ในเชิงรุกค่ะไปค้นหาผู้ที่เดือดร้อนที่สุดที่ยังตกหล่นจากระบบส่วนแกนการพิจารณาอื่นๆอย่างเช่นเกณฑ์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่ามีเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทตรงนี้ท่านบอกว่ายังคงยึดหลักตามเกณฑ์เดิมนะคะที่ได้วางเอาไว้ของการลงทะเบียนในปี2565และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้มีนักข่าวไปถามถามท่านนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าหากมีการปรับเกณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีการปรับเกณฑ์ทางด้านของการเสียภาษีที่นำบุพการีไปลดหย่อนภาษีจะมีการปรับแค่ปีภาษีนี้ปีเดียวหรือเปล่าและทางด้านของท่านเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าท่านบอกว่าเดิมทีเนี่ยเรื่องของการทบทวนสิทธิ์จะต้องทำทุกๆ5ปีอยู่แล้วครั้งนี้เนี่ยคือล่าสุดเป็นมาในช่วงแต่ปี2565พอปัจจุบันเนี้ยก็คือต้องมีการปรับในการทบทวนสิทธิ์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันท่านบอกว่าเรามีฐานข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะว่าเราเห็นว่าภาพที่คนไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนะท่านบอกว่านั่งรถดีๆเนี่ยมาใช้สิทธิ์แต่ว่าในขณะที่คนที่ลำบากจริงๆกลับไม่ได้เข้าสู่ระบบเรื่องนี้ท่านบอกว่าต้องคัดกรองให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะมีหลายฝ่ายก็มีทั้งเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอีกส่วนหนึ่งก็มองว่ารัฐบาลถือว่าใจนะ
1: ค
0: ือมีการทบทวนนะคะแล้วก็มีการคาดการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยนักวิชาการคาดการนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมกับแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องค่ะเรื่องนี้ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยนะคะเพื่อฟังผู้ชมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ค่ะซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะ แล้วก็จะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่นะคะเช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่าการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบล นะคะจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมไปด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ยังเสนอแนะภาครัฐด้วยว่าให้ดำเนินโครงการไปต่อเนื่องแล้วก็ทำไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือว่าร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะท่านยังมองด้วยนะคะว่าแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยนะคะผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตถึงร้อยละ2แล้วก็แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยplus 60 40นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตถึงร้อยละ2นะคะแล้วก็อาจจะถึง 2.5 ได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก
0: ็
1: ต้องติดตามอีกเช่นกันในวันนี้เพราะว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาเตรียมเสนอมาตรการการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันนี้ค่ะ11มิถุนายน2569เรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยนะคะว่าเดี๋ยววันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้11มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยจะมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวท่านจะไปนั่งเป็นประธานนะคะในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งได้มอบให้ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านบอกว่าได้มอบหมายให้กับทางนายสราวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในวันในช่วงบ่ายวันนี้สำหรับในการประชุมนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เป็นการเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงิน 1,846ล้านบาทนะคะอีกจะมีเสนอมาตรการที่จะรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70ที่จะเป็นการดูแลให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดของข้าวก็จะมีโครงการสินเชื่อชะลอการขยายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีค่ะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตที่ไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงเก็บเกี่ยวนะคะก็จะช่วยพยุงทั้งรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดโลกด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณแรมบอกว่าฝนตกพรำๆเมื่อคืนที่วานรนิวาสสกลนครเช้านี้ยังปล่อยๆอยู่ครับนะคะส่วนที่กระบี่คือตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ท่านผู้ว่าแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเต็มที่ล่าสุดนะคะกระบี่เนี่ยก็มีรายงานว่าน้ำในหลายพื้นที่ของกระบี่เริ่มลดลงแล้วนะคะทั้งในอำเภอปราดพระยาอ่าวลึกนะคะซึ่งผู้ว่าก็สั่งการทุกหน่วยเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีอพยพด้วยนะคะบางส่วนเพราะว่าน้ำเข้าพื้นที่นะคะล่าสุดในส่วนของกระบี่จุดน้ำท่วมหมู่3ตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ตอนนี้น้ำลดแล้วสัญจรได้แต่ว่าต้องขับระมัดระวังนะเพราะว่ายังมีน้ำขังบางจุดตอนนี้น้ำที่ลงจากตำบลเขาใหญ่ไหลลงสู่คลองกลางออกหน้าโรงพยาบาลอ่าวลึกเข้าสู่ซอยสุขสวัสดิ์นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.เรียกว่าปกติจะประชุมวันอังคารกันนะคะแต่ว่าก็มีการเพราะว่าท่านนายกไปเวียดนามใช่ไหมพอกลับมาก็มีการประชุมนะคะมีประเด็นหลากหลายที่น่าสนใจนะคะไปติดตามกับตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ปักหมุดหุ้นส่วนแห่งอนาคตไทยเวียดนามสั่งเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติชูนกกระเรียนสัญลักษณ์มิตรภาพของ2ประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงผลสำเร็จของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการว่าได้ต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโตเลิมที่มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆทั้งในด้านความสัมพันธวิภาคีโดยใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่โดยการเยือนประเทศเวียดนามในครั้งนี้นั้นก็ได้พานักธุรกิจไทยร่วมคณะไปด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามต่อไปในอนาคตครับโดยได้มีการสั่งการให้เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรมรวมทั้งมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าพร้อมทั้งได้ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการค้าและการลงทุนก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากการเป็นคู่ค้าสู่การเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงนกกระเรียนที่เสมือนเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศโดยได้ดำเนินการตาม MOU ระหว่างองค์การสวนสัตว์ของไทยและองค์การสวนสัตว์ของเวียดนามในการร่วมมือกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความร่วมมือตำรวจไทย FBI ผนึกกำลังปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific ChapterRetraining Conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณทำเนียบรัฐบาลเลยครับโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันนั้นภัยคุกคามมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมจึงไม่สามารถรับมือได้ด้วยการทำงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกแหละครับทางรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับทาง FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่ไปกับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติกันด้วยครับพี่น้องครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีโกดังที่20จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแล้วครับระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยสามารถตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่เลยทีเดียวซึ่งล็อตนี้หากหลุดรอดไปก็จะสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดเลยแหละครับพี่น้องซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของเครือข่ายและความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่กำลังคุกคามทั้งประเทศไทยและภูมิภาคด้วยการปราบปรามยาเสพติดนั้นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยเลยครับนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการ4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ไปติดตามและขยายผลจากคดีนี้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมแล้วเท่านั้นแต่ว่าต้องขยายผลไปให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยครับและนอกจากนี้ก็ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งพาณิชย์บอกว่าให้เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยอันประกอบด้วยกุ้งขาวแวนามายกุ้งกุลาดำกุ้งแชบ้วยกุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาแล้วซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนโดยยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศกันด้วยสำหรับในระยะกลางและระยะยาวนั้นก็ได้มีการสั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศแล้วครับไปเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและก็ลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวและนอกจากนี้ได้มีการประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียแล้วเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับนำเข้าในทันทีทันใดแบบนี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีไร่ละ 1,000 บาทแก่กลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือตัวย่อนบข. จะมีการเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568/2569เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายก็เพื่อดูแลเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 233,729 ครัวเรือนด้วยกันภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทครับโดยจะขออนุมัติวงเงินรวม 1,846.96 ล้านบาทด้วยกันเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและพยุงรายได้ให้แก่พี่น้องชาวนาอย่างต่อเนื่องแล้วครับแล้วนอกจากนั้นยังเตรียมขับเคลื่อนมาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบครบวงจรการรักษาเสถียรภาพราคาและเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูการผลิตปี 2569/2570 ซึ่งก็คาดกันว่าที่ประชุมนบค.ก็จะมีการพิจารณาอนุมัติ4มาตรการสำคัญอันประกอบไปด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันรายได้ข้าวนาปีเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมรับฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรครับซึ่งเขาเตรียมพร้อมครบวงจรมี9มาตรการบูรณาการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.ได้เสนอเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับโดยทางรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการอันได้แก่มาตรการที่1คาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพร้อมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นครับมาตรการที่2คือทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้าครับส่วนมาตรการที่3คือเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมาตรการที่4ครับตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำแผนสำรองและเผชิญเหตุการณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลันมาตรการที่5คือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบางมาตรการที่6ครับคือจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงมาตรการที่7นั้นคือเร่งเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งกันต่อไปโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพครับมาตรการที่8คือสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จเมื่อเกิดเฟกนิวอย่างทันท่วงทีแหละครับมาตรการสุดท้ายมาตรการที่9คือติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการจัดทำจุดเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเตรียมพร้อมจัดการประชุมระดับโลกครับซึ่งไทยเตรียมพร้อมจัดประชุม IMF World Bank 2026ขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็เป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกพร้อมผลักดันวาระสำคัญสำคัญระดับนานาชาติผ่าน4ประเด็นสำคัญอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนครับโดยย้ำแล้วครับว่าความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่เพียงการจัดงานอย่างราบรื่นเท่านั้นแต่ว่าต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้แก่ประเทศและประชาชนชาวไทยกันด้วยยังไงก็ตามแต่ละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันภาคภูมิใจและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดเลยละครับเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับและก็นับเป็นหนึ่งในการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของโลกเลยทีเดียวครับและยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมและบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องไปเพิ่มชื่อเพื่อขอสิทธิ์เลือกสก.ที่เขตเดิมกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีอันนี้จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับหากต้องการใช้สิทธิ์เลือกสก.ก็จะต้องไปขอเพิ่มชื่อในเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายน2569นี่แหละครับณฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งสก.นั่นแหละครับยังไงก็ตามแต่สามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือจะไปที่bora.service.bora.dopa.go.th/election ยังไงก็ตามแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายอย่าลืมนะครับพี่น้องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นยังไงก็ตามแต่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.เขาละหมายเลข1444 1444ครับพี่น้องและอีกหนึ่งวันที่สำคัญคือในวันที่14มิถุนายน2569เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกการให้เพื่อมนุษยชาติมาฟังรายละเอียดกันหน่อยว่าวันนี้สำคัญอย่างไรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14มิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เชิญชวนแล้วครับสร้างปาฏิหาริย์แห่งการให้ภายใต้แนวคิดที่ว่าโลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตครับระหว่างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งเมื่อบริจาคโลหิตแล้วก็รับเสื้อยืดสุดพิเศษเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้ว ผมบุญมาสีมาศลาไปก่อนแล้วล่ะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6:52 ค่ะกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะหลายท่านทักทายมารายงานมาจากพื้นที่ด้วยอย่างพี่สมยศบอกว่าตอนนี้ที่มาบตาพุดระยองเนี่ยเช้านี้อากาศยังครึ้มอยู
1: ่
0: นะคะฝนยังไม่ตกครับขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ที่ประสบน้ำท่วมนะครับพี่สุพิชก็บอกว่าที่อุทุมพรพิสัยที่ศรีสะเกษตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมืดครึ้มนะคะเพราะว่าวันนี้ทั่วไทยเนี่ยนะคะฝนจะเยอะหน่อยนะคะ 60-70% ของพื้นที่ฝั่งอันดามันเนี่ยจะ 80% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสาน 70% ของพื้นที่กรุงเทพก็ยัง60เลยนะตกวันละหลายรอบเหมือนกัน
1: ยังไงขอโอกาสเว้นช่วงให้กลับบ้านหน่อยนะกัน
0: บอกใครบอกพี่ฝนหรือน้องฝน
1: ทุกอย่างของฝน
0: ค่ะแล้วก็หลายท่านตามนะคะเพื่อฟังว่าเนี่ยติดตามกันอยู่นะเจ้าจากน้องข้าวหอมลำปางขอบคุณมากเลยช่วงท้ายนี้เราก็ยังมาย้ำกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยานะคะย้ำกันวันนี้ในเรื่องของการที่จะเตรียมไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.เลือกสก.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้วันอาทิตย์นะคะนับๆไปเนี่ยโอ้โหเหลือไม่กี่วันเองนะ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครทางกกต.ก็ประชาสัมพันธ์กันเต็มที่สื่อมวลชนด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่จะใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าเลือกสก.ถ้าท่านย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องไปเพิ่มชื่อหรือขอใช้สิทธิ์เลือกสก.ที่เขตเดิมนะท่านถึงจะได้ใช้สิทธิ์นะคะพี่น้องประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพไม่ว่าจะเขตไหนก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่ากทม.เท่านั้นนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะเลือกสก.ท่านต้องกลับไปที่เดิมนะไปใช้สิทธิ์ที่เดิมเพราะท่านที่เดิมเนี่ยท่านเกิน1ปีใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นก็รีบไปติดต่อนะคะภายใน17มิถุนายนนี้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะหรือจะเข้าไปที่เพจนะคะเว็บไซต์ของกกต.ก็ได้นะคะหรือจะไปที่กทม.ก็ได้เพจกทม.เนี่ยเขาจะมี QR code มีลิงก์ให้นะคะสามารถไปเช็คได้ว่าเรามีสิทธิ์นะคะในการเลือกอะไรบ้างนะคะก็เปิดทีตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกกต1444 1444ค่ะ
1: ย้ำนะย้ำนะผู้ที่มีสิทธิ์อันนี้คือท่านเป็นผู้ที่กำหนดเลยน
0: ะ
1: สำหรับการบริหารกรุงเทพมหานครและรวมถึงเมืองพัทยาย้ำว่าวันที่วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เป็นวันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.รวมไปถึงนายกเมืองพัทยาและด้วยเช่นกันอย่าลืมว่าท่านมีสิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยอย่างคนอาจจะมีอยู่ที่เมืองพัทยาท่านมีสิทธิ์แต่ว่าท่านทำงานกรุงเทพใกล้ๆนะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปแป๊บเดียวเองนะท่านก็ไปใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าที่สำคัญเป็นห่วงเรื่องรถติดอย่างแน่นอนในวันนั้น
0: เนาะนายกเมืองพัทยาแล้วก็ยังมีในส่วนของทางด้านสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะเตรียมตัวกันช่วงท้ายนี้เราไปดูกันหน่อยในหลายที่เขาก็ยังมีกิจกรรมนะอย่างที่อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์เขาเตรียมจัดงาน To Be Run วิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษฐ
1: ์โอ้โห
0: สุรินทร์ก็เป็นทุเรียนนะคะปีนี้เป็นปีที่5แล้วเส้นทางธรรมชาติเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้แบบเวลาไปจัดงานแบบนี้วิ่งเนี่ยนอกจากได้ชมบรรยากาศดีๆแล้วโอ้โหทานกันอร่อยอย่างที่ระยองที่ชนใช่ไหมที่ก่อนนั้นเขาก็มีกิจกรรมเนี่ยนะคะล่าสุดถ้าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเขาสาลาอ่างเก็บน้ำทำนบนะคะแล้วผลไม้ขึ้นชื่อคือทุเรียนบัวเชษฐ์ไม่หมดแค่นั้นมีเงาะด้วย
1: มีเงาะ
0: ใหญ่ด้วย
1: ใหญ
0: ่นะเรียกว่าผลงานโดดเด่นแน่นอนการแข่งขันแบ่งเป็น2ระยะทางทั้งซูเปอร์ฟันรัน 7.4 กิโลเมตรแล้วก็ซูเปอร์มินิมาราธอนระยะทาง13กิโลเส้นทางสุดท้ายที่นักวิ่งจะได้วิ่งขึ้นเขาศาลาไปที่ผานางคอยนะคะจุดนี้นะคะบอกว่าทัศนียภาพสวยงามมาก
1: ค่ะ
0: นะคะเรียกว่าฟินมากนะคะกำหนดการแล้วก็ช่องทางการสมัครได้จนถึงวันที่20มิถุนายนนะคะที่ระบบทางออนไลน์หรือว่าสมัครด้วยตัวเองก็ได้ที่โรงเรียนบัวเชษฐวิทยาโรงเรียนมาตรฐานศรีสำเภาลูนแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐ์แล้วเขาจะนัดรับอุปกรณ์วันที่4กรกฎาคมนะคะ10นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่โรงเรียนบ้านจรัสนะคะวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเขาจะปล่อยตัวตี5ครึ่งที่โรงเรียนบ้านจรัส
1: ค่ะ
0: เตรียมไปให้กำลังใจกัน
1: ก็คือวันที่5กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันวิ่งจริงและตอนนี้ก็เปิดรับนักวิ่งอยู่ไปจนถึง20มิถุนายนนี้
0: ค่ะเจมอยบางออนส่งกำลังใจให้ชาวใต้นะคะพี่สุรินทร์บอกนครสีท้องฟ้ามืดครึ้มมากวันนี้ตอนนี้พี่พงษ์นเรศฟังอยู่พี่โกศลก็ติดตามอยู่นะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนที่กาฬสินธุ์นะคะหลายที่หลายท่านก็ตามกันพี่สุริยาบอกว่าที่บ้านกำแพงเพชรตอนนี้ก็ทักทายกันมานะคะ
1: ค่ะอ่ะที่ปัตตานีนะคะก็มาชวนท่องเที่ยวงานมหกรรมอาหารจานเด็ดปัตตานีครั้งที่5กินอร่อยเที่ยวสนุก15ถึง19มิถุนายนนี้และที่บริเวณริมแม่น้ำปัตตานีที่จังหวัดปัตตานี15ถึง19มิถุนายนนี้ก็บอกว่าโอ้โหไปชิมช็อปเชียร์อร่อยกัน
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งงานต้องบอกว่าของขายเยอะมากๆเลยก็คืองานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมอปัตตานีซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานกันค่ะ 3-9 กรกฎาคมนี้นะคะก็เตรียมที่จะไปกันได้นะ
0: ค่ะเรื่องของสปอตแล้วก็เพลงรณรงค์ที่จะเชิญชวนไปเลือกตั้งผู้ว่านั้นเขาก็จะมี Bangkok Vote Bangkok Vote นะคะคือกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เขาคึกคักเรื่องแอโรบิกใช่ไหม
1: ค่ะเขาเต้นแอโรบิกไง
0: ใช่ก็เลยใช้เพลงที่จะเชิญชวนไปเลือกตั้งผู้ว่าสกนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะไปออกกำลังกายด้วยเลย Bangkok Vote Bangkok Vote
1: เดี๋ยวเราต้องเอามาออกกำลังกายที่ข่าวยามเช้า
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยคนหามาเล่าเนี่ยเขาจะมีเพลงก่อนเข้าเนี่ย
1: ค
0: อยเต้นนะเอาวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทาง